0: ัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจกก5บกปนำกำลังเข้าตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งปรากฏภาพเตียงนอนที่ไม่มีโครงลูกกรงเหล็กครอบล็อกกุญแจคล้ายข้อขังจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยศูนย์ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ดูแลของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5ความคืบหน้าล่าสุดนายสมศักดิ์กรีชัยรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้เปิดเผยว่าหลังจากนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้สบส.ดูแลเรื่องนี้และให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนนั้นทางอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มีคำสั่งย้ายผอ.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพสบส.พื้นที่5ให้เข้ามาที่ส่วนกลางคือที่กรมสนับสนุนระหว่างรอการสอบสวนซึ่งตนในฐานะได้รับมอบหมายดูแลเรื่องนี้ต่อจึงได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้โพสต์ลงเฟซว่ามีผลทันทีย้ายผอ.สนับสนุนบริการสุขภาพที่5เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีล่าสุดสบส.มีคำสั่งให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผอ.ย้ายออกไปยังพื้นที่ส่วนกลางรอการสืบสวนสอบสวนและตรวจสอบอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากผลการตรวจสอบพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่มีละเว้นความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนต้องมาก่อนเสมอจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับผมพุทธชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับแล้ววันนี้ครับเราอยู่กันที่สวนดอกไม้ในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับที่นี่มีดอกไม้สวยๆให้เราชมกันมากมายหลายชนิดเลยนะครับนักท่องเที่ยวสามารถชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์และก็ชื่นชมธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดครับนี่ครับนี่ดอกอะไรครับ
1: อันนี้เป็นดอกเตี้ยนสีค่ะจะมีสีขาวสีชมพูสีม่วงค่ะอันนี้บูซันเวียค่ะเลสซันเวียค่ะดอกสีแดงค่ะอันนี้ดอกแววมัจยุราค่ะอันนี้เป็นบานชื่นค่ะไม้ไทยค่ะ
0: แหมเห็นดอกไม้ไทยแล้วทำให้ผมนึกถึงดอกไม้ดอกหนึ่งชื่อไทยเหมือนกันดอกผู้ระหงเป็นยังไงครับ
1: มันจะคล้ายดอกชบานะคะมีดอกคว่ำแล้วก็กลีบดอกจะหยักค่ะ
0: นอกจากหลายคนจะสับสนระหว่างดอกผู้ระหงกับดอกชบาครับหลายคนยังสับสนว่าผู้ระหงเขียนอย่างไร
2: คำนี้ค่ะผู้ระหงเขียนอย่างนี้ค่ะคิดว่าเป็นตัวพอสำเภากับสบฤศีกลันนะคะ
3: คิดว่าน่าจะเป็นพอสำเภานะคะมั่นใจค่ะ
4: คิดว่าน่าจะมีพอพานนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีตัวสฤศีกลันเป็นตัวสะกดนะครับ
5: น่าจะสะกดด้วยพอพานมากกว่าครับแล้วก็ไม่มีอะไรกลัน
6: แน่ใจค่ะต้องไม่มีอะไรกลันค่ะ
7: น่าจะเป็นคำนี้ค่ะ
0: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าผู้ระหงหมายถึงชื่อไม้พุ่มดอกสีแดงห้อยลงกลางดอกมีเกสรเป็นผู้ยาวหางหงก็เรียกต้องสะกดแบบนี้ครับพอพานสระอูมันเอกรอเรืออะหอหีบงองูสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้า

มาเป็นจังสันใส่นองบอกว่าหักกันเปลี่ยนพันประเดี๋ยวจังได้หักกับอายุดีๆมื้อนี้ไปมีแฟนใหม่บางตีน้องมาเหตุใดผู้ใดสิบ่เขียดแห้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเอาเหล้ามาแพงกินกินมันให้เมาแฟนเฮาถูกเขาโผมาแย่ง

ากินกับห้องมาเมานำกันตีหมู่ไผลืมกระสางเข้าตีต่อเฮายังมีเหล้าอยู่เข้าตีว่าเฮานี่จนบ่สมบ่อยากเป็นครู

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: แม่ทัพภาคที่4ยืนยันพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนพลโทชาคริตอุจารัตนะแม่ทัพภาคที่4เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยว่าทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีลงไปถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานหลักขณะที่ทหารพร้อมสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบทั้งนี้ได้นำบทเรียนจากสถานการณ์ที่ผ่านมามาปรับปรุงการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลน้ำเพื่อคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้าให้แม่นยำยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยและนักวิชาการได้พัฒนาแพลตฟอร์มติดตามสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกแม่ทัพภาคที่4ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานและติดตามประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดหากเจ้าหน้าที่แจ้งให้อพยพขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีกำลังพลภายใต้โครงสร้างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสนับสนุนเพิ่มเติมพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์สำหรับช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: ไปเล่นสวนที่ไหนมาเนี่ยหายไปตั้งแต่เช้าเลย
13: ฉันออกไปซื้อขนมกินนอกปากซอยเห็นพ่อคุณลุงนั่งเล่นอะไรไม่รู้มีตัวหน้าเหมือนม้าโขกกันโป๊กโป๊กโป๊กสนุกดีก็เลยยืนดูเพลินไปหน่อย
12: เออลุงเขาคงจะเล่นหมากรุกกันละมั้ง
13: หมากรุกคืออะไรหมากแบบที่คนแก่เคี้ยวกันเหรอ
12: มั่วแล้วก้าวเต็มหมากรุกเป็นชื่อการเล่นชนิดหนึ่งที่มีกระดานกับตัวหมากเป็นอุปกรณ์การเล่นตั้งหากล่ะ
13: ไม่เห็นจะเคยได้ยินเลย
12: งั้นเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟังนะจ๊ะหมากรุกเป็นชื่อการเล่นชนิดหนึ่งมีกระดานกับตัวหมากเป็นอุปกรณ์การเล่นเล่นได้ครั้งละ2คนโดยจะสมมุติตัวหมากของแต่ละฝ่ายเป็นกองทหารเขาต่อสู้กันในสมรภูมิถ้าตัวหมากสำคัญที่สุดของฝ่ายใดถูกกินฝ่ายนั้นแพ้หมากรุกเป็นการเล่นของหลายชาติที่รู้จักกันดีในประเทศไทยคือหมากรุกไทยหมากรุกจีนและหมากรุกสากล
13: หมากรุกไทยเล่นยังไงเหรอสีสว่าง
12: หมากรุกไทยเล่นโดยใช้กระดานที่มีตารางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจำนวน64ช่องแต่ละช่องเรียกว่าตาสำหรับเดินตัวหมากรุกแต่ละฝ่ายมีตัวหมากจำนวน16ตัวประกอบด้วยเบี้ย8ตัวเรือม้าโคนอย่างละ2ตัวและเม็ดกับหุ่นอย่างละตัวซึ่งหุ่นถือเป็นตัวหมากที่สำคัญที่สุด
14: ในวรรณคดีไทยก็กล่าวถึงหมากรุกเหมือนกันนะอย่างในขุนช้างขุนแผนตอนนางศรีประจันไปวัดเพื่อนิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์ในงานแต่งงานระหว่างพลายแก้วกับนางพิมพิลาไลมีบทบรรยายเกี่ยวกับหมากรุกดังนี้ถึงวัดแขกขึ้นกุฎีรีเข้าไปศรีประจันนั่งไหว้แล้วว่าพลางสมภารผินหลังเล่นหมากรุกสบสนุกจับโคนเข้าโยนผางเข้ากลจะจนที่ตากลางศรีประจันนั่งค้างว่าเจ้าคุณดีฉันมาหมายว่าจะนิมนต์สมภารว่าไม่จนให้หลบขุนศรีประจันว่าดีฉันจะทำบุญสมภารว่าเรือจุนเข้ารุกจนเหลียวหลังเห็นศรีประจันกลั้นหัวรอจึงถามข้อเนื้อความตามเหตุผลก้าวแต้มรู้ไหมว่าภาษาไทยมีสำนวนหลายสำนวนเลยนะที่มีที่มาจากหมากรุกเช่นเข้าตาจนหน้างอเป็นม้าหมากรุกไม่ดูตาม้าตาเรือรุกคืบรุกคาดว้าวก้าวแต้มคิดตามไม่ทันงงอ่ะ
12: เรื่องหมากรุกกับภาษาไทยยังพูดได้อีกยาวเอาไว้เดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟังนะ
13: ชัยโยแต่ว่าตอนนี้อธิบายให้ฟังตั้งแต่ต้นอีกทีสิก้าวแต้มยังงงๆอยู่เลย
14: พอเป็นเรื่องมีสาระไม่เห็นหัวไวเหมือนเรื่องกินเลยนะก้าวแต้ม
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังสร้างสรรค์สาระความรู้และบันเทิง
1: ยาเสพติดไม่ใช่แค่ปัญหาสุขภาพแต่คือการถูกตีตราจนหลายคนไม่กล้าเริ่มใหม่พวกเขาไม่ต้องการคำตัดสินแต่ต้องการโอกาสเมื่อครอบครัวและชุมชนร่วมกันดูแลแทนการผลักไสผู้เคยหลงผิดสามารถกลับมาเป็นพลังบวกเป็นผู้ให้และช่วยสังคมได้จริงการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่การบำบัดแต่คือการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจากผู้เสพสู่ผู้ให้เริ่มต้นได้ที่ชุมชนของเรา

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฟังทั่วโลก
1: คุณคะคุณคะคุณนั่นล่ะค่ะคุณได้ยินเสียงดิฉันไหมคะถ้าคุณได้ยินคนอื่นก็ได้ยินเหมือนกันสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรพร้อมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชนติดต่อเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง075-570-534 สวท.ตรัง FM 91.25 MHz คลื่นวิทยุดีๆของคนตรังที่ใครๆเขาก็ฟังกัน

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฟังทั่วโลก
1: ไม่สวยแล้วยังจะมั่นอีกตลกอ่ะไอหยอกหยอกหยอกพิมพ์แซวเล่นเฉยๆทุกคำพูดทุกตัวอักษรที่พิมพ์ลงบนสื่อโซเชียลบนโลกออนไลน์รู้หรือไม่คุณกำลังทำร้ายใครบางคนอยู่ Stop Cyber Bully หยุดกันแกล้งให้ร้ายคนอื่นบนโลกออนไลน์หยุดทำร้ายคนอื่นด้วยปลายนิ้วการระรานกันแกล้งรังแกไม่ว่าจะดูถูกเหยียดหยามทำให้กลายเป็นตัวตลกเสียชื่อเสียงถึงขั้นใส่ร้ายป้ายสีจะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วบนโลกออนไลน์ยิ่งมีคนมาช่วยแชร์มาเขียนคอมเมนต์ในด้านลบกลายเป็นวงจรระรานทางไซเบอร์ทำให้เขาอับอายหวาดกลัวหวาดระแวงและอาจรุนแรงถึงขั้นจบชีวิตเราทุกคนสามารถช่วยกันป้องกันการระรานออนไลน์ได้เพียงแค่คิดก่อนโพสต์ไม่ลงรูปภาพหรือข้อความที่รุนแรงข้อมูลส่วนบุคคลห้ามปรามให้กำลังใจเพื่อสร้างสังคมออนไลน์ที่สร้างสรรค์หยุดโซเชียลบูลลี่หยุดกันแกล้งออนไลน์เริ่มได้ที่ตัวเรา

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับฟังปัญหาสิทธิที่ดินทำกินป่าชุมชนอำเภอแม่แจ่มเร่งผลักดันข้อเสนอแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับกฎหมายและวิถีชุมชนที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มนายทศพลเพื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาสิทธิที่ดินในกระบวนการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.และกรณีการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มเพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอจากพื้นที่นำไปสู่แนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนกฎหมายและวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยที่ประชุมได้หารือในประเด็นสิทธิที่ดินทำกินในพื้นที่คทช.ใน5ประเด็นสำคัญได้แก่การสำรวจที่ดินคลาดเคลื่อนตกหล่นและการไม่รับรองสิทธิในพื้นที่ไร่หมุนเวียนปัญหาการออกและการใช้สมุดประจำตัวคทช.หลักเกณฑ์การถือครองที่ดินไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนความล่าช้าในการดำเนินการและแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดหรือตกหล่นปัญหาทะเบียนบ้านชั่วคราวและการเข้าถึงสาธารณูปโภคซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตและการเข้าถึงสิทธิของประชาชนในพื้นที่ภายหลังการหารือผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอแนวทางการดำเนินการกรณีเตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติแม่โถและประเด็นปัญหาที่ดินโดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของชุมชนและสังคมโดยรวมควบคู่กับการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายหากพบข้อจำกัดที่ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ให้รวบรวมข้อมูลเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงแก้พร้อมเร่งทบทวนปัญหาการจัดการที่ดินทำกินภายใต้คทช.โดยเฉพาะกรณีสมุดคู่มือแยกเป็นหลายเล่มเพื่อนำเสนออธิบดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขส่วนการจัดการป่าชุมชนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำให้ดำเนินงานอย่างเหมาะสมพร้อมเสนอให้จัดประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนจังหวัดอย่างน้อยทุก2เดือนเพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเชียงใหม่มีป่าชุมชนกว่า500แห่งที่ยังรอการดำเนินการทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่จะนำปัญหาและข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาสิทธิในที่ดินทำกินและการจัดการป่าชุมชนให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นธรรมและคำนึงถึงสิทธิความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: อนระโหฐานมโหฬาร
1: ดีใจเดินเร็วๆเข้าใจดีอยากจะเล่นม้าหมุนแล้ว
2: อย่าเร่งนักสิดีใจก็พยายามเดินให้ทันใจดีอยู่เนี่ยสวนสนุกนี่ช่างใหญ่โตระโหฐานจริงๆเลย
0: ดีใจพูดเสียงดังเกินไปแล้วจ้าแถมยังพูดผิดอีกต่างหาก
2: ดีใจพูดอะไรผิดหรือครับพี่พศ
0: ก็ที่ดีใจบอกว่าใหญ่โตระโหฐานนะสิคำว่าระโหฐานหมายถึงที่เฉพาะส่วนตัวหรือที่ลับถ้าจะพูดถึงสถานที่ที่ใหญ่โตต้องพูดว่าใหญ่โตมโหฬารจ้า
1: แล้วคำว่ามโหฬารแปลว่าอะไรหรอคะ
0: คำว่ามโหฬารแปลว่าใหญ่โตกว้างใหญ่หรือยิ่งใหญ่จ้าน้องๆหนูๆจำไว้นะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
3: ในสิ่งที่มันไม่เคยเกิดก็คือที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์มองปรากฏการณ์นี้มันเป็นยังไงครับสภาพอากาศเราเปลี่ยนของโลกนี่เปลี่ยนไปมากมายขนาดไหนครับอาจารย
4: ์พูดถึงหย่อมความกดอากาศต่ำที่มันกลายเป็นอันนี้มันกลายเป็น tropical depression หรือพายุ depression น้อย
3: ๆอันนี้คือน้อยๆอ่ะ
4: น้อยเพราะว่าระดับที่หนักที่สุดก็คือไต้ฝุ่นหรือเฮอริเคนอันนี้คือหนักมากๆเลยนะคะ
3: ถ้าเกิดแบบนี้แล้วพายุไม่ไปไหนร่องมรสุมตรงนี้ไม่ไปไหนมีการคิดหรือวิจัยกันไหมครับว่าจะเราทำอุปกรณ์อะไรเพื่อที่จะผลักมันออกอย่างเงี้ยครับ
4: คำถามนี้มันน่าสนใจแต่มันก็มีในแง่ของจริยธรรมขึ้นมาว่าถ้าเราผลักมันเราจะผลักมันไปไหนค่ะ
3: ทีนี้เรามีข้อมูลตรงนี้แล้วอยู่ในแอปอย่างเช่นแอปบินดี้เราเห็นแล้วเราต้องพึ่งพาทางหน่วยงานอีกเหรอครับในเมื่อเรามีแอปบินดี้แล้วเราก็มองได้ดูได้อย่างเงี้ย
4: ก็ต้องมีเพราะว่าสวัสดีค่ะดร.พรนำภัยนเรนพิทักษ์นักวิจัยจาก Nextech สวทช.ค่ะอากาศพยากรณ์ได้แต่ว่าความรักพยากรณ์ยากกว่านะคะและนี่คือ Science and Tech Movie
5: This is Thai PBS Podcast View the world via the voice
3: อาจารย์ปิงปิงครับในช่วงปลายกันยาถึงต้นตุลาคมปี69ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นฝนตกเห็นอะไรเยอะแยะเกิดภัยพิบัติมากมายหลายพื้นที่ในกรุงเทพได้รับผลกระทบอย่างที่ไม่เคยได้รับผลกระทบมาแม้กระทั่งปี54ก็ไม่เจอขนาดนี้นะฮะถ้าจะย้อนกลับไปที่เบสิกของมันนะฮะปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมันมีนิยามอะไรยังไงในการพยากรณ์ครับอาจารย์ครับ
4: ก็ถ้าพูดถึงการพยากรณ์อากาศอาจจะต้องย้อนกลับมาก่อนว่าลักษณะของพายุฝนหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยมันมีขนาดที่ไม่เหมือนกันขนาดใหญ่ลักษณะแบบสเกลเป็นพันกิโลเมตรขนาดกลาง10ถึง100กิโลเมตรแล้วก็ในชั้นบรรยากาศจริงๆมันยังมี process หรือกระบวนการการเคลื่อนที่ของลมของอนุภาคต่างๆขนาดเล็กไปถึงระดับเมตรเซนติเมตรมิลลิเมตรที่เขาก็เรียกว่าถึงขั้นเป็นไมโครฟิสิกส์คือเล็กมากๆในก้อนเมฆใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบรรยากาศเนี่ยปูเป็นพื้นๆก่อนเลยว่ายิ่งสเกลขนาดใหญ่ความสามารถในการพยากรณ์หรือ predictability มันก็จะสูงกว่าหรือว่ายาวนานกว่าคือเหมือนกับว่าพยากรณ์ได้ไกลขึ้นแต่ทั้งหมดเนี่ยการพยากรณ์อากาศส่วนใหญ่มันก็ได้7วัน10วันหลังจากนั้นคือสิ่งที่โมเดลหรือแบบจำลองบอกว่าจะเป็นมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบนั้นเด๊ะเพราะว่าระบบของการพยากรณ์อากาศจริงๆมันเป็น chaos system
3: เราจะดูยังไงฮะว่าอันนี้เป็นแค่ฝนอันนี้เป็นแค่พายุอันไหนเป็นร่องมรสุมอันนี้มันมีอะไรแตกต่างกันครับอาจารย์ครับ
4: ค่ะเราอาจจะต้องย้อนกลับมาว่าเวลาฝนมันจะตกอะค่ะอย่างในไทยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วมันเกิดฝนจากอะไรได้บ้างเราจะบอกว่าฝนตกหนักมากแต่ว่าถ้าเราไม่ดูว่ามันคือพายุแบบฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็หายไปแต่ว่าตกหนักหรือมันเป็นพายุที่พัดเข้ามาจากข้างนอกเพราะว่าความชื้นเพราะว่ากระแสลมอะไรเงี้ยเราก็ต้องกลับมาดูทีนี้อย่างในประเทศไทยเนี่ยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันตกคือเรียกว่าส่วนที่มันมีแผ่นดินเยอะๆค่ะหน้าฝนก็จะอยู่ช่วงหนึ่งถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นภาคใต้ลงไปที่เป็นแหลมอะค่ะพื้นที่แคบๆแล้วก็มีทะเลล้อมรอบตรงเนี้ยก็เป็นหน้าฝนเขาก็เป็นอีกช่วงของอีกช่วงเดือนหนึ่งมันไม่ได้ตรงกันตรงเนี้ยถ้าใช้ภาษาแบบวิชาการหน่อยก็คือเขาอยู่กันคนละเขตมรสุ
3: ม
4: ทั้งหมดก็คือลมที่พัดไปพัดมาทำให้ฝนตกมันก็จะมีฤดูของเขาทีนี้ในไทยหรือในประเทศแถบเขตร้อนนะคะอยู่ในจุดที่ลมพัดมาชนกันแถวๆเส้นศูนย์สูตรมันไม่ได้ชนกันที่แถวเส้นศูนย์สูตรเด๊ะแต่มันก็อยู่แถวเขตร้อนพอลมสมนะคะ อันนี้เป็นพื้นดินลมพัดมาชนกันปุ๊บเนี่ยมันไปไหนมันไปไหนไม่ได้มันเจอพื้นดินก็ลงไม่ได้มันก็ต้องถูกยกขึ้นพอลมถูกยกขึ้นมวลอากาศถูกยกขึ้นความชื้นเยอะมันก็เกิดเป็นเมฆค่ะแล้วก็ยิ่งลมที่พัดตีขึ้นแรงความชื้นเยอะพอเมฆฝนมันก็หนักเนี่ยคนส่วนใหญ่เราอาจจะได้ยินคำว่าร่องมรสุมบ้างล่ะหรือแนวปะทะของอากาศบ้างล่ะค่ะมันก็คือทำให้แนวที่อากาศมันมาชนกันตรงนี้ค่ะเคลื่อนมาในส่วนไหนของประเทศไทยส่วนนั้นก็จะมีฝนตกแล้วก็อาจจะตกหนักกว่าหรือว่านานกว่าอันนี้ก็เป็นประเภทหนึ่งค่ะ
3: แสดงว่าเรื่องของภูมิศาสตร์เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศด้วย
4: ใช่อ
3: ันนี้แค่ไทยนี่ยังต่างกันเลยอันนี้ไม่ต้องไปมองถึงเมืองนอกเลยว่าจะเป็นยังไงต่างกับไทยขนาดไหนแค่ในไทยในแต่ละภาคก็ต่างกันแล้ว
4: ใช่ค่ะถ้าเราดูต่างประเทศด้วยเนี่ยอันนี้ยิ่งหลากหลายเลยเพราะว่าประเทศไทยถือว่าเป็นเขตร้อน
3: ค
4: ือส่วนใหญ่อากาศมันร้อนคล้ายๆกันหมดแต่ถ้าสมมติเราไปดูอย่างเกาหลีอย่างอเมริกาในหลายๆโซนหรือจีนอย่างเงี้ยค่ะมันมีทั้งอากาศร้อนจากเขตร้อนบ้านเราบวกอากาศเย็นจากขั้วโลกมาปะทะชนกันอันเนี้ยก็เป็นสภาพอากาศอีกแบบหนึ่งลักษณะพายุก็เป็นอีกแบบหนึ่งความสามารถในการพยากรณ์ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเพราะพออากาศมันมาชนกันปุ๊บมันดีไฟน์ได้ง่ายว่าอันนี้คือมวลอากาศเย็นอันนี้คือมวลอากาศอุ่นฝนมันน่าจะเกิดเป็นแบบนี้ความแม่นยำมันก็อาจจะสูงขึ้นบวกกับขนาดสเกลของลักษณะพายุเนี่ยค่ะที่ใหญ่มันก็จะมีความแม่นยำสูงขึ้น
3: ครับครับอันนี้เป็นการกลับไปสู่เบสิกของการพยากรณ์อากาศการเกิดขึ้นของฝนการเกิดขึ้นของพายุจริงๆแล้ววันนี้เรามาคุยกันเรื่องซีรีส์ของForecasting Love of Weather นะฮะพยากรณ์วันนี้มีรักบางแห่งหลายคนอาจจะดูเพราะว่านางเอกหรือพระเอกทรงคลังนะฮะหรือว่าดูผมจำชื่อนางเอกไม่ได้อาจจะเป็นเลขาคิมอย่างที่ทุกคน
4: ก็ดูเพราะเลขาคิม
3: ในซีรีส์อาจจะมีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ทีเนี้ยเขาเอาในเรื่องของกรมอุตุมาขับเคลื่อนในเรื่องของความรักของคู่พระนางด้วยพูดถึงการทำงานของกรมอุตุของเกาหลีใต้แล้วเขาก็จะมีถ้าเราได้ดูนะจะมีแบบโมเดลในการพยากรณ์อากาศต่างๆนานาเยอะมากนะฮะของไทยเรากับของทางเกาหลีมีเหมือนหรือต่างกันยังไงครับอาจารย
4: ์ก็อย่างในของเกาหลีเนี่ยโมเดลเขาคือ KMA Koreaใช่ไหมคะเขาเรียกว่าตอนนี้เขาพัฒนามาถึงขั้นว่าเป็นโค้ดของเขาเอง develop in house เป็นโค้ดของเขาแต่อย่างของไทยหรือหลายที่อะค่ะเขาจะใช้โมเดลที่ชื่อว่า WRF WRF ซึ่งเป็นของทางอเมริกาเป็น open source แล้วก็เปิดให้ใครก็ได้เอามาใช้แล้วก็สามารถพัฒนาแล้วก็รันอย่างของไทยก็มี WRF เป็นเวอร์ชันของ Bangkok ของกรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะทีนี้นอกจากโมเดลที่กล่าวมา2ชื่อเนี่ยจริงๆโลกนี้มันยังมีโมเดลในการพยากรณ์อากาศอีกเยอะมีค่ายแบบอังกฤษค่ายอเมริกาค่ายยุโรปออสเตรเลียบางที่เขาก็ทำขนาดใหญ่แบบจำลองสภาพอากาศของทั้งโลกแล้วก็รันเขาเรียกว่ารันโมเดลแต่ก็คือคำนวณเริ่มจากวันนี้ค่ะแล้วก็ไปเรื่อยๆทุกๆ12ชั่วโมงก็จะคำนวณใหม่หรือเรียกว่ารันโมเดลใหม่เพราะอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทีนี้โมเดลระดับโลกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีผลแบบจำลองให้ดูผ่านเว็บผ่านแอปอื่นๆสากลเช่นยกตัวอย่างวินดี้ที่คนพูดกันเยอะๆเนี่ยค่ะก็มีโมเดลของต่างประเทศหลายอันทีนี้โมเดลทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียต่างกันหรือจุดแข็งจุดอ่อนดีกว่าไม่เรียกว่าไม่ใช่อันใดอันหนึ่งที่ดีกว่ากันหรือเราควรเชื่อแค่อันเดียวเพราะโมเดลมันคือแบบจำลองมันไม่ใช่ของจริงค่ะการที่สามารถพยากรณ์อากาศของทั้งโลกได้เนี่ยข้อดีหรือจุดแข็งก็คือเราเห็นมวลอากาศที่จะไหลเข้ามาไหลออกไปแล้วก็ศูนย์พยากรณ์อากาศเหล่านี้จริงๆเขาก็มีการโคกับหน่วยงานท้องที่เช่นกรมอุตุไทยหรือว่ากรมอุตุของที่อื่นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเอาข้อมูลปัจจุบันเนี่ยค่ะมาเสริมในการเป็นข้อมูลตั้งต้นของการรันโมเดลแต่ว่าในขณะเดียวกันแบบจำลองพวกนี้มันมีสมการมันก็มีตัวแปรเราสามารถปรับจูนตัวแปรให้มันเหมาะกับประเทศของเราได้เราเก็บข้อมูลเรา validate เราพัฒนาเป็นเวอร์ชันย่อยของประเทศเราได
3: ้
4: หรือว่าเราอาจจะรันความละเอียดสูงขึ้นอันนี้ถ้าพูดถึงความละเอียดของโมเดลก็อาจจะนึกแบบเวลาเราดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะมันก็มี resolution ให้เลือก720
3: 1080
4: ค่ะ
3: 2 4K
4: ใช่ค่ะยิ่งละเอียดแล้วก็ยิ่งเห็นหน้าหรือเห็นดูซีรีส์และเห็นหน้าพระเอกนางเอกชัดใช่ไหมคะในแบบจำลองทางสภาพอากาศก็เหมือนกันยิ่งเราใช้ความละเอียดสูงเราก็จะเห็นเมฆเห็นฝนเนี่ยชัดเจนการเปลี่ยนแปลงของเขามันก็ไม่ต้องใช้การประมาณการแต่ว่ามันแบบ accuracy มันก็สูงขึ้นต่อข้อเรียกความยากแล้วกันก็คือมันก็ต้องใช้computing resource เยอะขึ้นก
3: ็
4: คือคอมพิวเตอร์ก็เปิดนานรันนานอะไรเงี้ยค่ะ
3: ชุดข้อมูลต่างๆนานาที่หลั่งไหลเข้ามาในเครื่องมือเนี้ยกับโปรเซสมันเป็นยังไงครับอาจารย
4: ์ยังไง
3: ยังไงที่ต้องเอามาพยากรณ์นะครับชุดข้อมูลต่างๆที่เอามาใส่ในแอปหรือเครื่องมือพวกนี้ครับ
4: ค่ะก็ถ้าพูดถึงเป็น regional model ละกันหรือโมเดลที่แบบเจาะจงของแต่ละพื้นที่ก่อนอื่นเลยเขาต้องมีข้อมูลแบบขนาดใหญ่ตรงถ้านึกสภาพโลกใช่ไหมคะแล้วเราซูมมาแค่รอบๆประเทศไทยมีกรอบอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีข้อมูลที่กรอบหรือว่าเขาก็เรียกว่า boundary condition ก็คือที่ขอบอากาศไหลเข้ามาไหลออกยังไงสุดท้ายก็ต้องพึ่งโมเดลขนาดใหญ่ระดับโลกค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ต้องมีข้อมูลตั้งต้นซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นข้อมูลปัจจุบันอาจจะมีข้อมูลจากการสังเกตการเก็บข้อมูลของกรมอุตุเองที่พื้นดินหรือเราให้ฟังว่ามันมีการปล่อยบอลลูนเพื่
3: อ
4: เขาเรียกว่าข้อมูลหยั่งอากาศหรือว่าเรดิโอซอนก็คือเก็บข้อมูลแนวดิ่งอะค่ะจากพื้นขึ้นไปจนถึงเรียกว่าหลาย10กิโลเมตรเหนือพื้นดินขึ้นไปแบบ20 30กิโลเมตรข้อมูลเหล่านี้ผ่านสมการทางคณิตศาสตร
3: ์
4: ค่ะเอาเข้ามาเหมือนกับว่าเริ่ม initialize model หรือเริ่มรันโมเดลออกมาค่ะแล้วก็ในโค้ดโมเดลมันก็มีแบบสมการคณิตศาสตร์มากมายมีด้านที่เป็นเกี่ยวกับรังสีแสงแดดเกี่ยวกับลมเกี่ยวกับเมฆค่ะข้างในจริงๆมันก็ยังมีรายละเอียดอีกว่าฝุ่นส่งผลต่อเมฆยังไงแล้วไอ้น้ำควบแน่นเป็นหยดน้ำยังไงเพราะเมฆที่เราเห็นก็คือหยดน้ำกับเกล็ดน้ำแข็งค่ะเขาจะตกเป็นฝนหนักไหมอะไรเงี้ยมันขึ้นกับลมขึ้นกับความชื้นขึ้นกับหลายปัจจัยมากๆเลยค่ะ
3: เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงการปล่อยบอลลูนปล่อยบอลลูนโดยหน่วยงานกรมอุตุ
4: ใช่ค่ะ
3: ใช่ไหมครับคือปล่อยที่ใดที่หนึ่งใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: ทีนี้มันจะเก็บข้อมูลได้กว้างขนาดไหนครับอาจารย์ครับ
4: จริงๆมันก็เป็นข้อมูลณจุดนั้น
3: uh-huh.
4: ค่ะก็เป็นเหมือนกับว่าบอลลูนส่วนใหญ่ถ้าดูในซีรีส์น่าจะเป็นสีขาว
3: uh-huh.
4: ที่พระเอกนางเอกเขาต้องแบบว่ามันมีพายุเข้ามาแล้วนางเอกบอกว่าฉันอยากได้ข้อมูล
3: uh-huh.
4: ในพายุอ่ะแล้วพระเอกเขาไปแล้วเขาก็ปั๊มบอลลูน uh-huh. จำได้ไหมคะที่มันมีบอลลูนระเบิด
3: uh-huh.
4: ค่ะก็เสร็จเขาจะมีเซ็นเซอร์แล้วก็ปล่อยมันขึ้นไปตรวจวัดณจุดนั้น
3: uh-huh.
4: แต่ว่าใช้ assumption ที่ว่าข้อมูลตรงนั้นเอามาแทนข้อมูลในหลายๆจุดใกล้เคียงกันได้อย่างในไทยก็อาจจะมีแบบแต่ละภาคเขาจะมีเซ็นเตอร์ใหญ่ที่มีอุปกรณ์ในการปล่อยอะค่ะพอปล่อยแต่ละครั้งมันก็ใช้งบประมาณเพราะว่าบอลลูนนี้แล้วก็เซ็นเซอร์นี้มันก็หายไปเลยเราไม่ได้แบบว่าสามารถสาวมันกลับมาแล้วปล่อยไปจุ๋
3: ม
4: ค่ะ
3: คือใช้ครั้งเดียว
4: ใช่ครั้งเดียว
3: แล้วก็ผมก็นึกว่าแบบมันจะเป็นแบบเหมือนโดนบินแล้วก็ดึงกลับมาได้อันนี้ไม่ใช่
4: ยังไม่ได้
3: ทำถึงขนาดนั้นทีนี้เรามีข้อมูลตรงนี้แล้วมาอยู่ในแอปอย่างเช่นแอปบินดี้เราเห็นแล้วเราต้องพึ่งพาทางหน่วยงานอีกเหรอครับในเมื่อเรามีแอปบินดี้แล้วเราก็มองได้ดูได้อย่างเงี้ย
4: ก็ต้องมีเพราะว่าถ้าสมมติว่าใช้พรีเมียมมันก็อาจจะมีข้อมูลอย่างอื่นเพิ่มขึ้นแต่ถามว่าอย่างผลโมเดลที่มีในแอปวินดี้อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นโมเดลระดับที่ทำทั้งโลกไม่ใช่โมเดลที่สเปซิฟิกสำหรับเมืองไทยทีนี้ข้อมูลหรือว่าบางอย่างถ้าเราอยากได้เป็นดัชนีบ่งบอกอะไรบางอย่างในชั้นบรรยากาศซึ่งในทางทฤษฎีมันมีหลากหลายตัวมากเนี่ยมันก็ต้องดึงข้อมูลมาคำนวณแล้วก็ประกอบกับอีกอย่างนึงที่กรมอุตุเขามีแล้วก็เขาทำดีมากก็คือแผนที่เขาเรียกว่า synoptic chart หรือว่าแผนที่อากาศสเกลใหญ่อะค่ะสมัยเรียนอะปิงจำได้ตอนนั้นก็เรียนวิชาพยากรณ์อากาศเขตร้อนนะคะซึ่งแบ่งกลุ่มกันแล้วก็ทำโปรเจกต์พยากรณ์อากาศกันทุกๆอาทิตย
3: ์
4: หรืออาทิตย์ละ2ครั้งอะไรเงี้ยปิงเรียนอยู่ที่ต่างประเทศเพื่อนเขาก็บอกว่าเนี่ยฉันไปเจอเว็บไซต์อันนึงของไทยแลนด์เนี่ย synoptic chart ดีมากเลยก็เปิดขึ้นมาซึ่งชาร์ตพวกนี้มันเกิดจากการที่เรามีสถานีตรวจวัดอากาศอยู่หลากหลายจุดแล้วเขาก็คำนวณเขาวัดทั้งความดัน pressure ทั้งอุณหภูมิความชื้นแล้วเขาก็มาลากเส้นเป็นความดัน ความกดอากาศซึ่งอาจจะเคยเห็นถ้าเวลาดูแผนที่อากาศเนี่ยค่ะมันจะมีเส้นเดี๋ยวก็มีวงกลมแล้วก็มีตัว L อยู่ข้างในเดี๋ยวก็มีตัว H พวกเนี้ยเขาก็จะใช้วิธีแบบบอกว่าความกดอากาศสูงความกดอากาศต่ำมาซึ่งพวกเนี้ยมันก็จะบอกต่อได้ว่าอุณหภูมิของมวลอากาศมันจะเป็นแบบแนวโน้มแบบไหนซึ่งอากาศร้อนอากาศเย็นมันส่งผลต่อฝนต่อการพยากรณ์อากาศหมดเลย
3: ในชาร์ตในอะไรพวกเนี้ยแน่นอนว่าประชาชนคนทั่วไปจะดูแล้วดูไม่รู้เรื่อง
4: ก็ยกเว้นว่าขั้นเทพแล้วก็อีกเรื่องนึง
3: มันจำเป็นไหมว่าคนทั่วไปต้องดูพวกนี้รู้เรื่องอะครับมันมีความจำเป็นแค่ไหน
4: มันไม่จำเป็นแต่ถ้าสมมติว่าสนใจมันก็เป็นสิ่งที่สนุกเพราะว่าอย่างถ้าสมมติดูช่องพยากรณ์อากาศของต่างประเทศ Weather Channel อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีคนที่จบวิชาพยากรณ์อากาศมาเพราะต่างประเทศบางทีเขามีเป็นคณะเลยแล้วเขาก็จะเล่าให้ฟังเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะใช้ศัพท์ที่เทคนิคขึ้นแต่ว่าคนที่ดูเนี่ยก็จะชอบเขาก็จะเข้าใจเขาจะดูเป็นแต่ว่ามันก็ไม่จำเป็นว่าเราต้องตามแล้วก็ฟังรู้ทั้งหมดเพราะว่าบางครั้งและหลายๆครั้งก็มีหน่วยงานหรือมีกลุ่มคนที่เขาทำหน้าที่ย่อยข้อมูลตรงนี้ค่ะมาเพื่อให้เราเข้าใจเหมือนกันแต่ถ้าเรารู้ได้ว่าสมมติพายุหรือฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นไม่นานแล้วหายไปมันก็จะอาจจะช่วยให้เราเตรียมการรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าวันนี้ฉันจะพกร่มไหมหรือวันนี้ร่มก็เอาไม่อยู่อะไรเงี้ยค่ะ
3: เพราะว่าไอ้อย่างผมแล้วก็อยากรู้แค่ว่าตกตอนไหนตกกี่โมงหยุดเมื่อไหร
4: ่
3: อาจจะถึงน้ำท่วมด้วยหรือเปล่าคนอยากรู้แค่นี้ฮะบางทีอันนี้ก็พูดก็คือพูดทางหน่วยงานทางบ้านเราเขาก็จะเอาศัพท์ที่มันยากๆเข้ามาอธิบายอะไรว่ามันจะมีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นสุดท้ายแล้วเราก็จับใจความไม่ได้ว่าเราต้องทำยังไงมองยังไงตรงนี้ครับถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศ
4: อาจจะต้องเล่าว่าด้วยความที่พอปิงเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์บรรยากาศเวลาคุยกันเองในคณะอย่างเงี้ย
3: ก็เข้าใจ
4: แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ปิงทำเสมอโดยเฉพาะในการดูพยากรณ์อากาศแบบอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าปิงจะดึงภาพเรดาร์ขึ้นมาดูซึ่งในประเทศไทยก็มีเรดาร์ที่กรมอุตุเขาเก็บข้อมูลเอาไว้มันเป็นการปล่อยคลื่นวิทยุออกไปแล้วก็สแกนมันไม่ใช่กล้องที่ถ่ายแล้วก็มีข้อมูลทุกๆพื้นที่ตลอดเวลาแต่มันคือการสแกนแบบ360องศาเป็นเหมือนกับเค้กชั้นที่1แล้วก็ขึ้นไปเค้กชั้นที่2 3 4 5ไปจน
3: อ๋อใช่ขึ้นวิทยุสแกน
4: ใช่ค่ะแล้วมันก็จะสแกนเหมือนกับว่าเห็นฝนที่มันกำลังเกิดขึ้นจริงๆแต่ว่ามันต้องรอแบบ 4-6 นาทีถึงจะสแกนได้ครบทั้งฟ้าครึ่งทรงกลมรอบๆที่เราอยู
3: ่
4: แล้วก็วิธีทำงานก็คือกรมอุตุเขาก็จะมีเรดาร์หลายๆที่สุดท้ายเขาก็บางทีเขาก็โชว์เป็นเรดาร์ของแค่พื้นที่นั้นๆหรือบางทีเขาสามารถจับมันมารวมกันเป็นเรดาร์ของทั้งประเทศไทยก็คือ process ข้อมูลผ่านหน่วยงานค่ะ
3: มันจะให้มีความปัจจุบันทันด่วนก็คงจะไม่ได
4: ้ก็5นาทีแต่ว่าเราก็จะเห็นข้อมูลแบบย้อนกลับไป1ชั่วโมงถึงครึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้แล้วก็พอจะบอกแนวโน้มของฝนได
3: ้
4: ค่ะสมมุติว่าอยากรู้ว่าวันนี้เดินก้าวออกไปฝนจะตกไหมถ้าเราดูเรดาร์แล้วเราก็รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่นี่
3: การเด
4: ิน
3: ทางของฝนมายังไง
4: ใช่ค่ะมันก็พอจะคาดการได้ว่าอ๋อแนวโน้มมันหนักขึ้นแล้ว มันก็อาจจะหนักขึ้นหรือแนวโน้มมันซาแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
3: นอกจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แล้วในซีรีส์จะเอาข้อมูลในอดีตมาในการวิเคราะห์ด้วยอย่างเงี้ยในปัจจุบันนี้ใช้ได้ไหมครับข้อมูลในอดีต
4: ในซีรีส์ที่เหมือนกับว่ามีหมอกลงช่วยเปิดดูหน่อยว่าหมอกปีนั้นเป็นยังไงใช่ไหมคะมันเอามาใช้เป็นไกด์ไลน์ได้ว่าที่เคยเกิดขึ้นกับสภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ที่เราอยู่อะค่ะมันอากาศมันไหลยังไงนะเพราะถ้าเรามีความเข้าใจว่าอากาศมาเจอภูเขานี้มันจะไหลอ้อมแบบนี้หรือข้ามแบบนั้นทั้งหมดมันขึ้นกับความเร็วของลมนะคะยกตัวอย่างมันก็เอามาใช้เป็นไกด์ไลน์ได้แต่มันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปเพราะสุดท้ายมันขึ้นกับสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันค่ะ
3: ม
4: ันคือการไหลของอากาศ
3: ก็คือในอดีตอาจจะใช้ไม่ได้เพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละจุดบนโลกก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วอย
4: ่
3: างนี้ใช่ไหมครับก็ใช้ไม่ได
4: ้ก็เอามาเป็นไกด์ไลน์ได้แต่มันจะไม่เหมือนเดิมเด๊ะแน่นอนค่ะ
3: อีกเรื่องนึงในซีรีส์พระเอกเขาจะชอบใช้ตารางสังหรณ์ตัวเองเพราะว่าเคยไปอยู่ตรงนี้เคยไปอยู่ตรงนั้นมองฟ้ามองอากาศเห็นหมดแล้วก็วิเคราะห์ได
4: ้
3: อันนี้อาจารย์มองยังไงครับเปรียบเทียบกับการมีข้อมูลทางโมเดลอะไรเงี้ยครับ
4: การมีข้อมูลเป็นตัวเลข แบบจำลองหรือข้อมูลที่เราวัดได้จริงๆอ่ะสำคัญพระเอกเขาอาจจะเคยไปอยู่ในหลายๆจุดจริงๆเวลาเขาไปอยู่ที่นั่นเขาสังเกตเขาช่างสังเกตเพราะฉะนั้นเขาก็จะสังเกตว่าอากาศไหลยังไงหรือมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็คงไม่ได้พึ่งสัญชาตญาณล้วน
3: ๆ
4: ค่ะเขาประกอบเรียกว่า scientific knowledge scientific skill หรือขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์หลายๆอย่างที่เขาไม่ได้ทิ้งมันแต่ว่าเขาเป็นคนคือกล้าตัดสินใจพอที่จะบอกว่าก็ฉันมีความเข้าใจของฉันแบบนี้ฉันสังเกตว่าสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายเขาก็ขอข้อมูลเหมือนกันเขาก็มีทีมที่บอกว่าช่วยหาข้อมูลอย่างตอนนั้น thunderstorm เกิดขึ้นอากาศมันร้อนมากที่พื้นแล้วเขาก็บอกว่าช่วยเช็คข้อมูลตรงนี้ให้หน่อยว่ามันใช่จริงหรือเปล่าอากาศมันร้อนเท่านี้จริงๆหรือเปล่าคือเขาก็ไม่ได้ใช้สัญชาตญาณอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันนางเอกแล้วมันน่าจะมีฉากที่นางเอกแบบคำนวณทุกอย่างตึ๊ดๆๆแล้วมีตัวเลขโผล่ขึ้นมา
3: ค
4: ่ะเขาก็จะเป็นคนที่แบบตรงข้ามกับพระเอกก็คือว่าเขาอยากเห็นข้อมูลอย่างชัดเจนซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่าข้อดีของการมีแบบจำลองพวกนี้ก็คือในแบบจำลองมันมีการคำนวณอุณหภูมิคำนวณความชื้นแล้วก็คำนวณได้ว่ามันอาจจะเกิดเมฆในเมฆมีปริมาณของน้ำเท่าไหร่ที่น่าจะเป็นฝนหรือว่าหมอกจะไปไหนแบบนั้นค่ะ
3: ทีนี้เรามีข้อมูลและเรามีข้อมูลในโมเดลในการพยากรณ์แล้วทีนี้การจะแจ้งเตือนประชาชนครับอาจารย์ในต่างประเทศการแจ้งเตือนประชาชนแตกต่างจากของไทยมากน้อยเพียงใดครับ
4: อาจจะต้องย้อนกลับมาว่าส่วนใหญ่ลักษณะพายุเวลาเกิดฝนหรือหิมะของต่างประเทศอย่างอเมริกาหรือยังในเกาหลีเองอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดจากระบบพายุที่อาจจะมาจากคนละขนาดยิ่งถ้าเป็นในช่วงหน้าฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวของเขามันคืออากาศอุ่นกว่ากับอากาศเย็นกว่ามาเจอกันมันมีแนวปะทะที่ชัดเจนมันก็พอจะติดตามได้ทีนี้สิ่งที่มันเตือนยากแล้วก็เป็น challenge อยู่เหมือนกันก็คืออย่างหน้าร้อนในอเมริกาบางที่ที่มันเป็นพื้นที่ราบๆอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดทอร์นาโดได้ severe weather แบบนี้เขาก็จะมีการเตือนว่าวันนี้อากาศมันมีความไม่เสถียรนะมันเหมือนอาจจะเปรียบได้คล้ายๆกับว่าคนที่ก็อาจจะอารมณ์ยังไม่คงที่มีใครมากระตุ้นเขาก็โกรธโมโหอากาศวันที่มันไม่เสถียรเนี่ยค่ะถ้ามันมี trigger หรือว่ามีอะไรมาจุดชนวนมันมันก็เกิดเป็นพายุที่หนักขึ้นได้อาจจะเกิดเป็นคือในไทยมันไม่มีทอร์นาโดแต่ว่าอย่างอเมริกาเนี่ยทอร์นาโดเยอะในบางรัฐบางเมื
3: อง
4: เขาก็จะเตือนว่ามีสภาพอากาศที่อาจจะทำให้เกิด severe weather เนี่ยได้ง่ายแต่ว่าถึงเวลาถ้าเขาเห็นเขาก็จะมีการเตือนแบบสัญญาณหวอปึ๊บแล้วก็คนก็ต้องไปหลบเขาก็ต้องมีการซ้อมกันเรื่อยๆม
3: ี
4: การซ้อมหลบภัยหนีภัยทอร์นาโดอะไรเงี้ยค่ะหรือในกรณีที่มีพายุหมุนเขตร้อนถ้าเป็นเข้าอเมริกาก็เรียกเฮอริเคนถ้าเข้าญี่ปุ่นเข้าไต้หวันก็จะเรียกไต้ฝุ่นซึ่งมันก็คือทั้งหมดพวกเนี้ยมันจะเกิดจากการมีหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าอากาศที่หมุนอยู่ในมหาสมุทรความร้อนอุณหภูมิที่มหาสมุทรพอความชื้นเพียงพอแล้วก็อากาศก็ไม่เสถียรหรือมัน unstable เหมือนกันเราก็จะเห็น precursor หรือเห็นลูกพายุเนี่ยค่อยๆก่อตัวตั้งแต่มันยังไม่เป็นพายุแล้วมันก็หนักขึ้นเห็นการเดินทางของมันก็จะมีโมเดลที่สามารถช่วยพยากรณ์อากาศได้แต่ความยากก็มีเพราะว่าการจะพยากรณ์ความหนักของพายุพวกนี
3: ้
4: ก็ยากการพยากรณ์เส้นทางเดินทางของมันก็ยากเหมือนกันค่ะอย่างตอนที่ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาที่ฝนตกหนักมากๆในภาคกลางของประเทศไทยอ่ะก็มีหย่อมความกดอากาศพัดเข้ามาซึ่งปกติมันไม่ค่อยพัดเข้ามาในอ่าวไทยเพราะว่าถ้ามันมาจากทะเลจีนใต้อย่างเงี้ยมันก็เจอแนวภูเขาตั้งแต่แถวเวียดนามตัวคือเรียกว่าประเทศไทยอ่ะมีลักษณะภูมิศาสตร์ที่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกิดสภาพอากาศรุนแรงแต่ครั้งเนี้ยมันก็เจอสิ่งที่รุนแรงที่ปกติไม่ค่อยเกิดค
3: ่
4: ะแล้วตอนนั้นพายุคือเรียกว่าหย่อมความกดอากาศมันอยู่ตรงภาคกลางเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งสักทีเดียวคือเขาอยู่แช่อยู่ค้างแล้วก็หมุนซึ่งก็เป็นจุดที่ได้ความชื้นมาจากทั้งอ่าวไทยจากทะเลอันดามันจากทะเลจีนใต้แล้วเขาก็มีการเคลื่อนที่นิดๆหน่อยๆคือซ้ายทีขวาทีเงี้ยค่ะก่อนที่เขาจะไปทางกาญจนบุรีแล้วก็ขึ้นไปทางพม่าตอนนั้นเนี่ยมันก็แล้วมันก็ intensify มันก็หนักขึ้นคือพวกเนี้ยในแง่ของการพยากรณ์อากาศ ขาก็จะมีตามว่าแทร็กมันไปทางไหนถ้าเราไปดูละเอียดเนี่ยมันจะเห็นแต่ว่าถ้าเราจะดูแค่ว่าอ่ะฝนตกไม่ตกก็นั่นคือการสื่อสารว่าเขาก็จะสื่อสารแค่ว่าฝนตกหนักบริเวณนี้บริเวณนี้บริเวณนี้ซึ่งก็คือรอบพายุ
3: ในสิ่งที่มันไม่เคยเกิดก็คือที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์มองปรากฏการณ์นี้มันเป็นยังไงครับสภาพอากาศเราเปลี่ยนของโลกนี่เปลี่ยนไปมากมายขนาดไหนครับอาจารย
4: ์พูดถึงหย่อมความกดอากาศต่ำที่มันกลายเป็นอันนี้มันกลายเป็น tropical depression หรือพายุ depression น้อยๆแล้วก็ก่อนที่มันจะสลายเนี่ย
3: อันนี้คือน้อยๆอ่ะน้อยๆ
4: เพราะว่าระดับที่หนักที่สุดก็คือไต้ฝุ่นหรือเฮอริเคนอันนี้คือหนักมากๆเลยนะคะแบบนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์ที่เมืองใหญ่ๆในอเมริกาอย่างเงี้ยก็น้ำท่ว
3: ม
4: หนักเหมือนกันแต่ว่าอย่างมันเรียกว่าพายุมันใหญ
3: ่
4: ทีนี้รองลงมาเขามีเป็นลำดับความรุนแรงขึ้นกับลมค่ะที่เราเจอมันก็น้องๆอยู
3: ่
4: 7ปีที่แล้วประเทศไทยก็เคยเจอทางภาคใต
3: ้
4: ค่ะมีพายุลักษณะนี้เข้าเหมือนกันตอนนั้นก็หนักมากเหมือนกันทีนี้ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมันก็โยงกับ climate change ว่ายิ่งอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นนะคะพายุทั้งหลายมันหนักขึ้นมันมีแนวโน้มหนักขึ้นเพราะว่าพออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นไอ้น้ำในมหาสมุทรมันระเหยได้ง่ายขึ้นไอ้น้ำตรงเนี้ยมันเข้าไปอยู่ในเมฆแล้วมันก็เป็นน้ำที่จะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำหรือควบแน่นเป็นเกล็ดน้ำแข็งแล้วตกลงมาเป็นฝนก็คือแนวโน้มพายุในอนาคตมันก็หนักขึ้นเรื่อยๆเราก็เห็นว่า20-30 ปีที่ผ่านมาถ้าจำความได
3: ้
4: ค่ะมันก็พายุมันก็มีหนักขึ้นค่ะ
3: ขอย้อนไปที่ฝนตกแช่ในกรุงเทพนิดนึงครับอาจารย
4: ์
3: ที่เราเจอกันมาช่วงปลายกันยาจนถึงต้นตุลาเนี่ยที่ฝนตกแช่อย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่งเกิดหรือเปล่าหรือว่ามีมานานแล้วครับ
4: มันมีมานานแล้วสิ่งที่ทำให้คือในโลกอะค่ะสิ่งที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เงี้ยมันมีมานานแล้ว มันคือหย่อมความกดอากาศต่ำหรือคือการที่มวลอากาศไหลมารวมกันแล้วก็หมุนกันถ้าเป็นในซีกโลกเหนือเนี่ยมันหมุนทวนเข็มนาฬิกา
3: ค่
4: ะแล้วมันก็ดึงเอาความชื้นซึ่งมันเกิดตั้งแต่อยู่ในมหาสมุทรนะคะแล้วในกรณีปลายเดือนกันยาที่ผ่านมามันเข้ามาทางกัมพูชาแล้วก็ภาคตะวันออกของไทยก่อนพัทยาท่วมก่อนนะคะค่ะแล้วก็ตรงเนี้ยเขาก่อตัวมาตั้งแต่อยู่ในมหาสมุทรกระบวนการในการก่อตัวก็มีการวิจัยมานานหลายปีในกรณีที่เข้าบ้านเราเนี่ยมันเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วก็กลายเป็นพายุ depression ช่วงสั้นๆค่ะเพราะว่าความเร็วลมมันถึงตามเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้มันก็อ่อนกำลังลงแต่ว่ามันไม่ได้เคลื่อนตัวไปไหนทีนี้อันนี้มันเป็นความถ้าในแง่เชิงวิชาการเนาะไม่ใช่ในแง่ผลกระทบไม่สนุกเลยแต่ในแง่เชิงวิชาการเนี่ยมันเป็นความน่าสนใจหรือความน่าสนใจของตัวพายุเพราะว่าประเภทพายุหมุนเขตร้อนพวกนี้ค่ะมันเกิดขึ้นจากการที่มหาสมุทรมีอุณหภูมิสูงพอมีแรงเหวี่ยงจากการหมุนรอบตัวเองของโลก มีความชื้นอากาศยกตัวขึ้นแล้วมันยกขึ้นง่ายแล้วมันก็เกิดเป็นการหมุนของอากาศที่อยู่ในร่องแนวมรสุมหรือแนวปะทะของอากาศที่เจอในแถบเส้นศูนย์สูตรหรือแถบเขตร้อนเนี่ยค่ะจากลมมาเจอกันลมค้าตอนออกเนี่ยพัดมาเจอกันซึ่งพวกเนี้ยแนวปะทะมันไม่ได้เป็นเส้นตรงมันเดี๋ยวมันก็ถูกดึงไปด้านแบบเหนือบ้างใต้บ้างเรียกว่าเป็นเหมือนคลื่นค่ะแล้วเวลาที่ถ้าหากว่าเกิดเป็นหย่อมความกดอากาศที่จะพัฒนาเป็นพายุหมุนเขตร้อนพวกเนี้ยมันก็ดึงแนวปะทะพวกนี้ไปได้หรือดึงร่องมรสุมมันขึ้นกว่าเราใช้ศัพท์คำว่าอะไรค่ะดึงร่องมรสุมพวกนี้ไปได้แล้วการที่พายุพวกนี้มันจะเคลื่อนที่มันก็ขึ้นกับหย่อมความกดอากาศรอบๆมันก็จะชอบมันจะถูกผลักโดยมวลอากาศที่มีแบบความกดอากาศสูงหรือถูกดึงไปทางที่มีความกดอากาศต่ำณช่วงปลายเดือนกันยายนตอนนั้นนะคะมันมีพายุไม่ถึงขั้นเป็นไต้ฝุ่นแต่ว่าเป็นเหมือนกับเป็น tropical storm อยู่ที่อินเดียลูกหนึ่งซึ่งอันนั้นนะคะมันดึงหย่อมความกดอากาศต่ำที่เข้าไทยให้ไปทางนั้นแต่มันไม่ได้ไปเร็วมันก็เลยอยู่กลางภาคกลางของไทยก็มันเป็นร่องมรสุมที่พาดมาตั้งแต่อินเดียผ่านไทยแล้วก็เลยไปทางมหาสมุทรแปซิฟิกค
3: ่
4: ะซึ่งณครั้งนั้นน่ะปรากฏการณ์ตรงนั้นมันมีการดึงกันของมวลอากาศที่ทำให้พายุมันไม่เคลื่อนที่ไปไหนแต่ว่าการที่ฝนตก ในที่ที่หนึ่งนานๆมันไม่ได้เกิดจากพายุหมุนเขตร้อนหรือว่าพวกสกุลเดียวกันกับพายุพวกนี้เสมอไปร่องมรสุมก็ทำให้เกิดได้ร่องมรสุมก็คือแนวปะทะของอากาศที่พัดมาเจอกันในโซนเขตร้อนเนี่ยค่ะถ้ามันพาดผ่านประเทศไทยหรือประเทศแถบเขตร้อนตรงไหนมันก็ทำให้ฝนตกได้นานๆหลายวันเหมือนกัน อย่างตอนน้ำท่วมหัดใหญ่ก็เป็นแนวปะทะ
3: เหมือนกัน
4: ตรงร
3: ่
4: องมรสุมค่ะคือก็มันไม่มีการหมุนของอากาศเพราะว่าอากาศจากซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้มาบรรจบกันแถวนั้นพอดี
3: ทีนี้ถ้าเกิดแบบนี้แล้วพายุไม่ไปไหนร่องมรสุมตรงนี้ไม่ไปไหนมีการคิดหรือวิจัยกันไหมครับว่าจะเราทำอุปกรณ์อะไรเพื่อที่จะผลักมันออกอย่างเงี้ยครับมีไหมเครื่องมือ
4: ยังไม่เคยเห็นเลย
3: เพราะว่าเราจะเห็นแต่ว่าต้องเชิงรับอะเราต้องรับมือกับมันยังไงแต่เราไม่ได้แบบผลักมันออกไปยังไม่มีอะไรตรงนั้นใช่ไหม
4: ยังไม่มีแต่ทีเนี้ยคำถามนี้มันน่าสนใจแต่มันก็มีในแง่ของจริยธรรมขึ้นมาว่าถ้าเราผลักมันเราจะผลักมันไปไหนเราทำให้มันสลายได้ไหมแต่ว่าการเกิดสภาพอากาศพวกนี้มันคือการที่บาลานซ์ความร้อนความเย็นของในโลกเพราะฉะนั้นถ้าเราผลักมันออกไปจากบ้านเรามันจะไปอยู่บ้านคนอื่นหรือเปล่า
3: อ
4: ันนี้มันก็เป็นคำถามต่อมาว่าแล้วเราเป็นใครที่เราจะไปกำหนดสภาพอากาศบ้านคนอื่นแต่ว่าก็เข้าใจอยู่ว่าการตั้งรับอย่างเดียวเนี่ย1มันยากแล้ว2คือผลนี้ตามมาม ันค่ะ
3: ฝนตกแช่มันเท่ากับฝนธรรมดาที่ตกนานใช่มั้ยครับอาจารย
4: ์มันก็กลับมาว่ามันเกิดจากอะไรฮะร่องมรสุมถ้าร่องมรสุมมันเกิดขึ้นได้ตามฤดูถ้าเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำหรือพายุ depression หรือขึ้นกับความรุนแรงของมันอะพายุฤดูร้อนพายุโซนร้อนหรือพายุหมุนเขตร้อนบางอันมันก็อาจจะไม่ถือว่าไม่ธรรมดาเพราะปกติประเทศไทยจะไม่โดนพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาตรงๆแต่ว่ามันทั้งที่เล่ามาเนี่ยมันทำให้ฝนตกนานๆไม่หยุดได้เหมือนกันอาจจะได้ข่าวว่าญี่ปุ่นก็ช่วงที่ผ่านมามีฝนตกติดต่อกันคือไม่ได้ตกตลอดแต่ตกหยุดตกหยุดแทบทุกวันนานๆอย่างเงี้ยค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ต้องไปดูว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นพายุนั้นที่เข้ามันเกิดจากอะไรค่ะมันมีฝนตกแบบอีกแบบนึงที่ค่อยๆตกเบาๆปล่อยๆไปเรื่อยๆทั้งวันก็มีแต่ว่านั้นเป็นเมฆอีกประเภทนึงมันก็ไม่หนักเพราะฉะนั้นก็กลับมาว่าฝนจะตกนานหนักไหมล่ะเกิดจากอะไรล่ะค่ะ
3: ในซีรีส์จะมีการพูดถึงเรื่องของชั้นบรรยากาศโอโซนตอนนี้อาจารย์อธิบายหน่อยครับ
4: อ๋อคือโอโซนนะคะถ้ามันอยู่สูงถ้ามันอยู่สักแบบประมาณ20กิโลเมตรเหนือพื้นดิน
3: ครับ
4: ค่ะถึง25อะไรเงี้ยมันดีเพราะว่ามันช่วยกันรังสี UV แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่โอโซนมันอยู่ในที่ที่เราหายใจเข้าไปได้มันไม่ดีมันกลายเป็นมลพิษทางอากาศมันทำลายปอดมันไม่ดีต่อปอดมันทำให้ภูมิแพ้กำเริบได
3: ้
4: ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่สูดโอโซนการสูดโอโซนไม่ดี
3: ที่บอกไปสูดโอโซนถ้าเป็นโอโซนที่อยู่ต่ำกว่าเท่าไหร่นะ25กิโลเมตร
4: คือมันอยู่แบบเหนือแบบในระดับพื้นดินที่เราอยู่อะค่ะไม่ดีเพราะว่าเราสูดเข้าไปได้มันส่งผลต่อสุขภาพของเรา
3: ครับ
4: ค่ะคือชั้นบรรยากาศมันมีหลายชั้นมันมี4ชั้นแต่ละชั้นความสูงไม่เท่ากันถ้าโอโซนอยู่ชั้นที่แบบเขาเรียกว่าสตราโตสเฟียร์ก็คือเหนือชั้นที่มนุษย์อยู่ขึ้นไปอะค่ะเหนือชั้นที่มันมีการเกิดเวเตอร์
3: ครับ
4: ส่วนใหญ่มันจะอยู่ประมาณ20-25กิโลเมตรในบ้านเราถ้าเป็นใกล้ๆขั้วโลกชั้นนี้มันก็จะอยู่ต่ำลงแต่เอาง่ายๆว่าถ้ามีโอโซนอยู่ในชั้นสตราโตสเฟียร์อันนี้ดีอันนี้มันปกป้องมนุษย์จากรังสี UV ค
3: ่ะถ้าเราจะขึ้นไป20-25กิโลเมตรแล้วไปสู่ตรงนั้นดีไหม
4: ไม่ก็ไม่ดีค่ะ แล้วก็มันเครื่องบินมันก็ขึ้นไม่ถึง ตอนนี้เครื่องบินมันขึ้นไม่ถึง
3: ค่ะใครบอกสูตรโอโซนดีไม่ใช่
4: ไม่ใช่
3: อ๋อต้องเปลี่ยนใหม่นะ
4: ค่ะ
3: เดี๋ยวเข้าใจผิดกันไปใหญ
4: ่สูตรอากาศบริสุทธิ์ดีที่สุด
3: จะพูดว่าประเทศเราอยู่ตรงเส้นศูนย์สูตร
4: ใกล้
3: เส้นศูนย์สูตรแล้วก็มีก็ร้อนแหละแต่ทีนี้ช่วงประมาณ 3-5 ปีที่ผ่านมาจะเห็นประเทศทางยุโรปเนี่ยเวลาเขาอยู่ในช่วงหน้าร้อนเนี่ยจะร้อนมากแล้วร้อนกว่าไทยอีกตรงนี้ก็เป็นในส่วนของอากาศความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเช่นกันด้วยป่ะครับอาจารย
4: ์มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใช่ค่ะ climate change
3: สาเหตุคืออะไรครับทำไมเขาถึงร้อนมากกว่าเราได้ยังไง
4: ในโลกของเราใช่ไหมคะ เส้นศูนย์สูตรหรือเขตร้อนที่เราอยู่เนี่ยมันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่
3: า
4: เพราะฉะนั้นโดยเนเจอร์เนี่ยเราจะได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วก็ความร้อนเยอะกว่าทีนี้ขั้วโลกมันก็เย็นอากาศเย็นกับอากาศร้อนมันไหลมารวมกันได้ทีนี้ในการไหลของอากาศนะคะจริงๆมันมีคลื่นเหมือนคลื่นน้ำนะแค่ว่าปกติเรามองไม่เห็นเพราะอากาศมันเรามองด้วยตาไม่ได้ทีนี้ฮีทเวฟที่เกิดขึ้นนะคะมันก็เลยกลายเป็นคลื่นความร้อนมวลอากาศร้อนจากแถบเขตร้อนหรือเส้นศูนย์สูตรเนี่ยมันกระจายไปทางฝั่งยุโรปในช่วงซัมเมอร
3: ์
4: ช่วงหน้าร้อนของเขาแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นมันไม่ได้ขยับตัวมันไม่ได้หนีไปไหนเหมือนกับว่าคลื่นอากาศหรือเวฟตรงเนี้ยมันค่อนข้างจะคงที่มันเคลื่อนตัวช้าบวกกับอุณหภูมิในมหาสมุทรที่มันก็ร้อนขึ้นคือมหาสมุทรมันทำหน้าที่ในการเป็นตัวเก็บความร้อนไม่ให้อากาศในชั้นบรรยากาศมันร้อนเกินแต่ถ้ามหาสมุทรมันร้อนอากาศในชั้นบรรยากาศมันก็มันไม่มีที่ให้ปล่อยความร้อนออกไปอะค่ะ
3: ม
4: ันก็ร้อน
3: ถ้าจะมองกับการบ้านเราอยากจะหนาวมั่งเนาะทีนี้มันก็จะมีมวลอากาศเย็นจากจีนพัดมาตอนช่วงประมาณต้นปีกับช่วงปลายปีอย่างเง
4: ี
3: ้ยมันจะทำให้มวลอากาศเย็นจากจีนอยู่กับเรานานๆมากขึ้นเหมือนกันได้ไหมครับอย่างนั้น
4: เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าแต่ละครั้งที่จะเกิดขึ้นเราก็ต้องดูองค์ประกอบอื่นๆเพราะว่าการไหลของอากาศมันสัมพันธ์กันได้ทั่วทั้งโลกซึ่งมันก็มีเทอมมันมีคำศัพท์ที่เรียกว่าเทเลคอนเนคชันความเกี่ยวข้องที่มันแม้จะระยะห่างกันแต่ว่ามันก็ส่งผลกระทบกันได้ค่ะ
3: แต่ถ้าไม่ถึงขนาดที่ว่าเมืองไทยจะหิมะตก
4: ไม่ตอนนี้ยังไม่เห็นแนวโน้มแบบนั้น
3: ยังไม่มีแนวโน้ม
4: ไม่มีแนวโน้มแบบนั้นค่ะแต่อย่างลูกเห็บอย่างเงี้ยอาจจะเห็นว่ามันมีตกบ้างซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ตอนที่เรียนตอนแรกเนี่ยเป็นค่อนข้างเซอร์ไพรส์ว่าลักษณะของเมฆหรือกลุ่มพายุที่เกิดขึ้นในเขตร้อนของเราเนี่ยในเมฆมันมีทั้งหยดน้ำแล้วก็เกล็ดน้ำแข็งเมฆที่ทำให้เกิดฝนตกหนักๆเนี่ยส่วนบนของเขาอาจจะมีเกล็ดน้ำแข็งอยู่เพราะจริงๆอากาศมันเย็นมันน้อยกว่า0องศาไปอีกแต่ว่าพอมันตกลงมาใกล้พื้นดิน
3: อ
4: ่ะเนื่องจากพื้นดินเราร้อนมันก็ละลายไปหมดแต่ในกรณีที่แบบจะเกิดลูกเห็บเนี่ยคือมันมีลมที่แรงมากสิ่งที่มันจะตกลงมาทั้งฝนทั้งเกล็ดน้ำแข็งตรงเนี้ยมันถูกตีกลับไปกลับมามันก็สุดท้ายมันก็กลายเป็นลูกเห็บได
3: ้
4: ค่ะถ้าเราจะพูดถึงฝนฟ้าคะนองหรือ thunderstorm จริงๆมันมีหลายประเภทรายละเอียดข้างในมันก็ยิบย่อยออกไปอีก
3: อย่างลูกเห็บที่เพิ่งตกไปเมื่อที่ผ่านมาถือว่าเป็นความผิดปกติหรือว่าเป็นซิมเพิลของมันครับ
4: มันไม่ได้เกิดบ่อยแต่ว่าจะเรียกว่าผิดปกติไหมคือมันอินเทนส์มันรุนแรงแต่มันไม่ได้แปลกถึงขั้นว่าไม่เคยเกิดขึ้นที่อื่นมาก่อนค่ะมันก็อธิบายได้โดยการที่แบบว่าตอนนั้นพื้นดินเรียกว่าอากาศมันร้อนมากอ่ะ34-35องศาค่ะแล้วก็แดดก็จัดเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นเพราะอากาศตอนนั้นข้อมูลเรดิโอซอนของกรมอุตุเนี่ยตอนบอกอยู่ว่าอากาศมันค่อนข้าง unstable มันมีตัวแปรมี index ที่บอกนะคะซึ่งพออากาศแถวพื้นมันร้อนมากมันมีตัวกระตุ้นมันลอยขึ้นไปแล้วอากาศข้างบนมันเย็นมันก็ลอยตัวแล้วก็ยกตัวได้ไวยกตัวได้สูงมันก็เกิดเป็นเมฆได้เพราะว่าบ้านเราเป็นมีสภาพภูมิอากาศที่ร้อนชื้นเนี่ยค่ะมันก็ก่อเป็นพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งในการพยากรณ์ตรงเนี้ยมันยากเพราะว่าเราต้องไปดูอีกว่าอากาศจะยกตัวตรงไหนพายุพวกเนี้ยถ้าอากาศยกตัวขึ้นเกิดเป็นเมฆแล้วฝนตกลงมาตรงๆมันก็อยู่ไม่นานแบบชั่วโมงนึงมันกลุ่มเมฆเนี่ยมันก็หายไปค่ะมันก็เรียกว่าแบบเป็นเมฆแบบ thunderstorm แบบ single cell แต่ถ้าสมมติว่ามันมีลมพัดมาอากาศที่พุ่งขึ้นกับอากาศฝนที่ตกลงมันเฉียงนิดนึงมันก็อยู่ได้นานขึ้นเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาเรียกว่าตัดการไหลของอากาศหรืออากาศที่เรียกว่าฝนที่ตกลงมาอาจจะทำให้เกิดเมฆกลุ่มใหม่ก็เรียกเป็น

0: ันก็เกิดการหมุนข้างในของอากาศอยู่ในเมฆอีกตรงนี้มันก็ทำให้เมฆอยู่ได้นานขึ้นฝนก็หนักขึ้น
1: มัน
0: มีทฤษฎีของมันแค่ว่าจะเกิดขึ้นบ่อยไม่บ่อยแล้วส่วนใหญ่ที่ผ่านมามันเราไม่ค่อยเห็นในไทย
1: ในช่วงปีนี้เราจะเห็นภัยพิบัติทั่วโลกเกิดหนักมากแบบน้ำป่าหลากที่ทิเบตที่เนปาลอะไรอย่างเงี้ยครับมีการวิจัยหรือว่าทำข้อมูลอะไรไหมครับว่าในอีกประมาณ 5-10 ปีเนี่ยโลกเราจะเป็นยังไง
0: เนื่องจากว่ามันยังไม่เกิดขึ้นแล้วมันจะขึ้นกับว่าโลกอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอะค่ะมันเพิ่มขึ้นเร็วหรือช้าแค่ไหนซึ่งทั้งหมดมันก็ขึ้นกับพฤติกรรมของมนุษย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นในแง่อันนี้เรามาในแง่ของ climate change และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็จะมีแบบจำลองทางสภาพภูมิอากาศซึ่งมีหลายๆศูนย์วิจัยทั่วโลกที่เขาจะพัฒนาแล้วก็รันมันออกมาเขามีแบ่งเป็นฉากทัศน์หรือซีนาริโอเลยค่ะว่าถ้าพวกเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกปานกลางอุณหภูมิมันจะเพิ่มขึ้นประมาณเท่านี้คาดการว่าฝนความรุนแรงของฝนจะเปลี่ยนไปแบบนึงถ้าสมมติว่าปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะมากๆอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงก็มีงานวิจัยออกมาแล้วก็ถ้าในแง่ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็มีรีพอร์ตที่เขียนขึ้นโดยนักวิจัยจากหลากหลายทั่วประเทศร่วมกัน
1: อาจารย์เล่ามาว่าอยู่ที่พฤติกรรมของมนุษย์ด้วยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือแม้กระทั่งว่าอย่างแม่น้ำโขงเนี่ยเขื่อนจากจีนอย่างอะไรมาอย่างเงี้ยก็มีส่วนในการทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยใช่ไหมอาจารย
0: ์ก็ถ้าในแง่เรื่องเขื่อนกับน้ำมันก็ส่งผลว่า
1: เรื่องภัยพิบัติ
0: ว่าน้ำจะมีมากมีน้อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในแง่พฤติกรรมของมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็คือการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเรา
1: การเผาการอะไร
0: การเผาการพลังงานแหล่งพลังงานที่ใช้ค่ะ
1: อันนี้ยังไม่นับฝุ่น PM ที่เราต้องเจอด้วย
0: ยังไม่นับ
1: การใช้โมเดลพวกนี้ทางหน้าการพยากรณ์อากาศเราคำนวณดูฝุ่น PM ได้ด้วยไหมครับอาจารย
0: ์มันก็ต้องเริ่มจากมีการตรวจวัดค่าก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปในโมเดลค่ะแต่ว่าในเชิงการคำนวณอย่างเงี้ยมันก็จะมีโมเดลที่เอามาใช้คำนวณการไหลของอากาศบวกฝุ่นได้เหมือนกันว่าฝุ่นมันไหลไปทางไหนหรือว่าถ้าเกิดเมฆเกิดฝนมันชะล้างฝุ่นลงค
1: ่
0: ะหรือถ้าสมมติอากาศนิ่งอากาศเรียกว่าอากาศมันไม่ลอยตัวออกไปฝุ่นมันถูกกักเก็บอยู่ใกล้ๆกับพื้นผิวที่เราอยู่ฝุ่นมันก็เยอะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมา
1: เหมือนเป็นทุกหน้าหนาวนะ แล้วก็ไม่ได้ว่าหน้าหนาวถัดไปจะเจออีกไหม
0: หนึ่งมันขึ้นกับลักษณะอากาศสองมันขึ้นกับว่ามันมีซอร์สของ PM หรือเปล่าถ้ามันมีมันก็รู้สึก
1: ค่ะนักพยากรณ์อากาศผมไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าว่าเขาเวลาเขามองฟ้าเขามองไม่เหมือนกับคนทั่วไปอันนี้จริงไหมครับ
0: อ๋อจริงค่ะแต่เขาก็อาจจะมองเหมือนคนทั่วไปได้เหมือนกันมันก็ขึ้นกับว่าณตอนนั้นน่ะเขาอยู่ในโมเมนต์แบบไหนแต่เป็นไปได้อย่างปิงทำงานวิจัยเรื่องเมฆมาก่อนเวลาปิงเห็นเมฆก็จะบอกอ๋อเมฆนี้คือเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยมันมีลมแบบนี้ในเมฆตรงนี้มันไม่มีล
1: ม
0: ก็เคยเป็นอย่างนี้เหมือนกันหรือพูดกับเพื่อนว่าเมฆแบบนี้เรียกว่าอย่างนี้นะจนเพื่อนบางทีก็ค่ะ
1: เ
0: ป็นอย่างนี้แหละ
1: เนี่ยอย่างเช่นแบบเราอยู่ข้างนอกกันแล้วแบบอาจารย์เจอเมฆนั้นมันสามารถทำนายได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเมฆหนึ่งก้อนที่เราเห็นครับ
0: คือถ้าคนที่เก่งๆเขาก็คงมองแล้วก
1: ็
0: บอกได้แต่ปิงยังไม่ถึงขั้นนั้นและเมฆที่ปิงศึกษามันเป็นเมฆที่ฝนไม่ค่อยตกอ่ะคือปิงดูในแง่ของเมฆกับการสะท้อนแสงแดดแล้วก็เรื่อง climate change ไปค่ะแต่ว่าอย่างเมฆที่อาจจะเคยเห็นเมฆที่หน้าตาคล้ายๆกับบรอกโคลีฐานแบนๆแล้วข้างบนก็ฟูๆเป็นพวก cumulusซึ่งเมฆพวกเนี้ยถ้ามันเตี้ยๆมันก็เป็นเมฆที่เกิดขึ้นในวันที่อากาศดีแต่ว่าบางทีมันก็โตขึ้นเป็นเมฆฝนหนักได้อะไรเงี้ยค่ะบางครั้งมันก็พอจะเดาได้ว่าอ๋ออันนี้แหละจากประสบการณ์ด้วยจากการสังเกตด้วยว่าอันนี้แหละเดี๋ยวถึงเวลานี้ถึงเวลานึงถ้าความร้อนที่พื้นมันเยอะเมฆมันก็อาจจะโตแล้วก็เกิดเป็นฝนแบบต้นบ่ายๆในประเทศไทยในกรุงเทพในบางฤดู
1: ค่ะคาดว่าในอนาคตเราน่าจะเจอเรื่องสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปอีกเยอะทีนี้อยากการศึกษาของไทยอาจารย์มองว่าเราควรให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาเรื่องการพยากรณ์อากาศแก่ประชาชนทั่วไปมากขึ้นหรือเปล่าครับอาจารย์
0: ค่ะส่วนตัวคิดว่าก็ควรจะเพิ่มตรงนี้เข้าไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอเราอาจจะต้องปรับตัวเพื่ออยู่กับมันหรือเตรียมพร้อมในหลาย

0: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้คือมันเหมือนกับวิชาวิทยาศาสตร์มันมีดาราศาสตร์มันมีสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะเราเพิ่มพยากรณ์อากาศเข้าไปมันดีกับ
1: คือมันใกล้ตัวมากกว่าดาราศาสตร์นะจริง
0: ๆมันก็แล้วแต่คนมองเพราะถ้าคนชอบดูดาวเขาก็มองว่าดาราศาสตร์ใกล้ตัวเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าใช่สภาพอากาศและภูมิอากาศใกล้ตัวจริงๆ
1: ถ้าประชาชนทั่วไปมีความรู้ได้อันนี้เพิ่มขึ้นก็อาจจะไม่เจอภัยพิบัติอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นที่เราเจอทุกวันอย่างเงี้ยนะฮะน่าจะปรับปกป้องกันได้ป้องกันตัวเองได้เป็นเบื้องต้น
0: ทำให้เข้าใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นค
1: ่
0: ะหรือดูพยากรณ์อากาศยังไง
1: อาจจะเข้าใจคำศัพท์ที่ทางหน่วยงานสื่อสารออกมาได้มากขึ้น
0: ค่ะ
1: ครับครับสุดท้ายครับอาจารย์อันนี้อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องการพยากรณ์อากาศชนิดนึงนะฮะในหนังเขาจะเปรียบเทียบระหว่างการพยากรณ์อากาศกับความรักเนี่ย
0: ค่ะ
1: สิ่งไหนทำความเข้าใจได้ยากกว่ากัน
0: อ๋อความรักเพราะว่ามันมีอีโมชันเข้ามาเกี่ยวข้องการพยากรณ์อากาศจริงๆทุกอย่างมันเบสออนสมการค่ะ
1: แต่ความรักเนี่ยต้องดูจิตดูใจจิตใจคนเราเนี่ยยากแท้อย่างถึง
0: ค่ะ
1: โอเคขอบคุณอาจารย์ปิ่นครับวันนี้
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่านราธิวาสเดินหน้าเช็คลิสต์ความพร้อมในอำเภอและท้องถิ่นรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเร่งเตรียมพร้อมรับฝนหนัก 9-13 ตุลาคมนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่ติดตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทุกพื้นที่มีความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2569การเตรียมความพร้อมดังกล่าวสอดคล้องกับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับวันที่8ตุลาคม2569ที่แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในช่วงวันที่12-13ตุลาคมซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้ความสำคัญกับการติดตามความพร้อมในระดับพื้นที่โดยเฉพาะแผนการบริหารจัดการน้ำระบบระบายน้ำจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากการเตรียมเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำกำลังเจ้าหน้าที่ตลอดจนแผนอพยพและศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อให้หน่วยงานสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันยังเน้นการประสานการทำงานระหว่างฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานชลประทานและหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับแนวทางการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีประกอบด้วย7มาตรการสำคัญได้แก่ประเมินสถานการณ์และกำหนดจุดเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและเส้นทางคมนาคมตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำเร่งแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำและจุดที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำเตรียมกำลังพลและทรัพยากรให้พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนเตรียมแผนอพยพและระบบแจ้งเตือนโดยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางกำกับติดตามและรายงานผลเพื่อให้ทราบปัญหาและความต้องการสนับสนุนอย่างทันท่วงทีประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉินให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและเตรียมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อบูรณาการการทำงานและสั่งการเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและพื้นที่เชิงเขาพร้อมเตรียมสิ่งของที่จำเป็นและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หากพบสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถแจ้งสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: สารคดีเกษตรฉุดใบด่างมั่นสำปะหลังตอนอาการผิดปกติอื่นๆที่คลายโรคใบด่างมั่นสำปะหลังการผิดปกติอื่นๆที่คลายโรคใบด่างมั่นสำปะหลัง 1. อาการผิดปกติเนื่องจากถูกสารเคมีสิมีลักษณะคล้ายกับอาการที่เกิดจากเชื้อไวรัสใบด่างมั่นสำปะหลังซึ่งพอว่าใบมั่นสำปะหลังสิมีลักษณะเรียวเล็กลดรูปเนื้อใบมีสีเขียวอ่อนสลับเขียวเข้มแต่เนื้อใบสิมีลักษณะที่แข็งและหนา 2. อาการที่เกิดจากไร่แดงใบมั่นสำปะหลังที่ถือไร่แดงดูดกินน้ำเลี้ยงสิมีอาการที่ใบเหลืองหรือสีดขนาดเล็กซึ่งเกิดจากการดูดกินน้ำเลี้ยงกระจายอยู่ทั่วแผ่นใบซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอาการโรคใบด่างมั่นสำปะหลัง 3. อาการที่เกิดจากได้รับสารไกลโฟเสตขณะตนยังน้อยสิเหตุให้ตนแคร์แกรนใบแคบลงเรียวเป็นเส้น 4. อาการที่เกิดจากได้รับสารอะทราซีนใบสีเหลืองหากได้รับสารในปริมาณหลายใบสีใหม่ 5. อาการที่เกิดจากได้รับสารอะมิทรินอาการผิดปกติหลังจากได้รับใบสีเหลืองซีดจนถึงใบใหม่สีน้ำตาลแดง 6. อาการที่เกิดจากการขาดธาตุเล็กสิเหตุให้มั่นสำปะหลังมีอาการเหลืองซีดที่ใบยอดในดินที่ด่างมากใบสีเหลืองทั้งต้นใบสีใหม่จากรางขึ้นมาถึงยอดและเหตุให้ต้นตายได้พบ อใบด่างมั่นสำปะหลังในพื้นที่ให้รีบทำลายตามคำแนะนำของทางราชการและขอคำแนะนำเพิ่มเติมใดที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอไกลบ้านรู้เร็วรู้ไวป้องกันใดห่างไกลโรคใบด่างมั่นสำปะหลัง
12: เรื่องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
13: คุณผู้ฟังครับหากเราย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณสักคริสต์ศตวรรษที่5ถึง14นะครับนั่นก็คือเราย้อนหลังกลับไปนะครับเมื่อประมาณสัก 1,500 ปีที่แล้วทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าภูมิภาคอุตสาคเนของเราเนี่ยมันไม่เคยมีเส้นเขตแดนแบ่งแยกประเทศเหมือนบนแผนที่อย่างในปัจจุบันนะครับแผ่นดินไทยแล้วก็แผ่นดินของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันถูกเชื่อมร้อยเข้าด้วยกันด้วยปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมแล้วก็ภาษาครับและภาษาที่เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการเชื่อมโยงโลกในส่วนนี้เมื่อพันกว่าปีที่แล้วนั่นก็คือภาษาสันสกฤตครับเพราะฉะนั้นโลกณเวลานั้นเนี่ยมันเป็นภาษาสันสกฤตโลกาภิวัตน์หรือว่าสันสกฤตCosmopolis ในยุคที่ภาษาสันสกฤตกลายเป็นภาษากลางที่บุคคลในระดับสูงของแต่ละชุมชนใช้ในการบันทึกจารึกรจนาคัมภีร์ทางศาสนาแล้วก็แน่นอนตรากฎหมายสำหรับการปกครองเชื่อมร้อยราชสำนักต่างๆเข้าด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นราชสำนักสยามราชสำนักเขมรราชสำนักในประเทศพม่ามลายูศรีวิชัยชวาหรือแม้แต่ในตอนกลางของเวียดนามนั้นก็คือวัฒนธรรมจามปาเข้าด้วยกันมันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วใช้ภาษาสันสกฤตเพราะอินเดียยกทัพมาแล้วครอบครองแล้วบีบบังคับหรือว่ายึดครองเราเป็นเมืองขึ้นแล้วบังคับให้เราใช้ภาษาสันสกฤตนะครับแต่ว่านักปกครองหรือว่าผู้นำท้องถิ่นทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ณเวลานั้นเลือกที่จะรับปรับและนำมาใช้ในลักษณะที่เราเรียกว่า localizations localizations ก็คืออาจจะมีคัมภีร์อรรถศาสตร์อาจจะมีคัมภีร์ธรรมศาสตร์อาจจะมีคัมภีร์ดาราศาสตร์หรือแม้แต่คัมภีร์สถาปัตยกรรมศาสตร์ที่เรารับเข้ามาแต่เราไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้เลยแบบ copy and paste ครับเราต้องมาปรับใช้ให้มันเข้ากับบริบทท้องถิ่นด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสอดคล้องกับความเชื่อเดิมอย่างเช่นศาสนาผีที่เคารพธรรมชาติอย่างเช่นวัฒนธรรมหญิงเป็นใหญ่เพื่อที่จะสถาปนาความชอบธรรมทางการเมืองให้กับตัวเองครับเพราะฉะนั้นการ localization หรือการปรับให้มันเข้ากับวิธีของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่แหละครับมันเป็นอัตลักษณ์มันเป็นสิ่งที่โดดเด่นมากในพื้นที่ที่เป็นประชาคมอาเซียนณปัจจุบันของเราครับเพราะฉะนั้นจะหัวหน้าเผ่าโบราณตอนนี้พวกเขาได้สถาปนาตนเองให้กลายเป็นเทวราชาเป็นกษัตริย์ผู้เป็นอวตารของเทพเจ้าลงมาปกครองโลกมนุษย์และสิ่งที่สำคัญที่สุดครับโครงสร้างการเมืองณวันนั้นมันไม่ได้บริหารจัดการแบบรัฐชาติที่มีพรมแดนชัดเจนเป็นเส้นเหมือนในแผนที่อย่างทุกวันนี้ครับแต่รัฐในอดีตมันดูแลกันในรูปแบบของมันดาราหรือในรูปแบบของรัฐมณฑลครับมันเป็นเครือข่ายอำนาจที่ซ้อนทับมีการพึ่งพาอาศัยมีการถ่วงดุลอำนาจอยู่ทั่วทั้งภูมิภาคในทุกมิติครับเพราะฉะนั้นในไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกตอนที่2ของซีรีส์ประวัติศาสตร์ร่วมกันของอุตสาคเนวันนี้ผมดร.ปิติศรีแสงนามจะมาค่อยๆคลี่คลายและเล่าให้ฟังครับเพื่อที่จะเปลี่ยนวิธีคิดทำให้เราเลิกมองสักทีครับว่าประเทศไทยหรือสยามของเราเป็นอาณาจักรที่เติบโตมาอย่างโดดเดี่ยวแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นทวาราวดีบนลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาศรีวิชัยทางภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยอินโดนีเซียมาเลเซียหรือพระนครที่อยู่ที่กัมพูชาแล้วก็อีสานใต้รวมถึงผู้กามที่เมียนมาพวกเราเติบโตส่งเสริมเกื้อกูลค้าขายและเชื่อมโยงกันในระบบรัฐแบบเทวราชาแบบรัฐมณฑลได้อย่างไรครับคำว่ามณฑลหรือว่ามันดารานะครับเป็นคำในภาษาสันสกฤตครับมันแปลว่าวงกลมครับคุณผู้ฟังอาจจะนึกถึงเวลาที่ด็อกเตอร์สเตรนจ์แห่งจักรวาลมาเวลถูกต้องไหมครับเปิดแหวนออกมาแล้วไล่มนแล้วเริ่มเปิดประตูมิติ ไอประตูมิติที่เปิดนั่นน่ะมีลักษณะเป็นวงกลมครับเขาเรียกมันว่ามันดาราหรือว่ามณฑลครับหรือนึกถึงภาพของจุดศูนย์กลางของอำนาจที่เปรียบเสมือนกับพระอาทิตย์ครับเพราะฉะนั้นทั่วทั้งพื้นที่ก็จะมีพระอาทิตย์หลายๆดวงครับที่ส่องสว่างกระจายแสงสว่างของตัวเองแต่แน่นอนครับเมื่อไกลจากจุดศูนย์กลางออกไปแสงสว่างก็ค่อยๆลดลงลดลงลดลงจนในที่สุดมันควรจะมืดสนิทครับแต่มันไม่มืดสนิทครับเพราะใกล้ๆกันนั้นมันก็มีดวงอาทิตย์อีกดวงหนึ่งที่เปล่งแสงของมันด้วยและรัศมีของดวงอาทิตย์นี้มันก็ทับซ้อนมันก็อยู่ประกบกันเพราะฉะนั้นแต่ละรัฐที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆก็โคจรรอบๆดวงอาทิตย์ของตนเองครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้นำของรัฐในระบบรัฐมณฑลหรือว่าพระมหากษัตริย์เจ้าผู้ครองนครเจ้าผู้ครองแคว้นในอดีตยึดถือมันไม่ใช่เรื่องของแผ่นดินครับเพราะในอดีตเนี่ยแผ่นดินมันช่างกว้างใหญ่มหาศาลครับแต่สิ่งที่มันสำคัญมากกว่าก็คือแมนพาวเวอร์หรือกำลังคนครับกำลังคนกำลังประชากรที่จะมาทำนาสร้างความมั่นคงทางอาหารที่จะมาเกณฑ์ทหารสร้างความมั่นคงของรัฐหรือที่จะมาสร้างโครงสร้างพื้นฐาน infrastructures ขนาดใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นระบบชลประทานการสร้างมหาปราสาทการสร้างศาสนสถานเรื่องเหล่านี้ครับล้วนแล้วแต่ต้องการการถ่ายโอนผู้คนจากดินแดนหนึ่งไปสู่อีกดินแดนหนึ่งครับดังนั้นการที่เมืองศูนย์กลางที่อยู่เป็นใจกลางของดวงอาทิตย์แต่ละดวงจะขยายอิทธิพลหรือขยายรัศมีของตัวเองออกไปครอบคลุมเมืองบริวารหรือดวงอาทิตย์ที่เล็กกว่าใกล้ๆเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปเพื่อที่จะไปมีอำนาจบังคับบัญชาเหนือกว่าหรือเพื่อที่จะไปสร้างเส้นเขตแดนนะครับแต่มันขยายอิทธิพลเข้าไปเพื่อที่จะไปครอบและให้เขามีอิทธิพลยังคงเป็นดวงอาทิตย์เล็กๆของเขาแต่ยังต้องส่งสวยยังต้องจ่ายภาษียังต้องเกณฑ์แรงงานเข้ามาที่จุดศูนย์กลางของพระอาทิตย์ดวงที่ใหญ่กว่าและนั่นแหละครับคือระบบที่เราเรียกว่ารัฐมณฑลหรือมันดาราในพื้นแผ่นดินที่เป็นอุษาคเนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่สมัยสักคศ6ถึงคศ11นะครับคริสตศตวรรษที่6ถึงคริสตศตวรรษที่11นะครับก็คือประมาณสักปีคศ500นะครับถึงปีคศ1000นะครับย้อนหลังกลับไปประมาณสัก1000ถึง1500ปีที่แล้วมันเกิดรัฐมณฑลพุทธศาสนาขนาดใหญ่ในบริเวณตอนกลางของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาครับรัฐมณฑลขนาดใหญ่นี้มีชื่อว่าทวาราวดีครับทวาราวดีคุณผู้ฟังต้องคิดก่อนนะครับว่ามันไม่ได้เป็นประเทศเดียวแล้วมีเมืองหลวงแบบกรุงเทพมหานครนะครับทวาราวดีอยู่กันเป็นลักษณะแบบที่เราเรียกว่าสมาพันธรัฐมณฑลครับสมาพันธรัฐมณฑลก็คือทุกคนรับวัฒนธรรมเดียวกันที่เรียกว่ายุคเดียวกันวัฒนธรรมทวาราวดีแต่แต่ละคนเองก็จะมีเมืองของตัวเองแน่นอนปัจจุบันเราจะเรียกว่าเป็นเมืองโบราณเมืองโบราณนี้ณจุดศูนย์กลางอาจจะมีกำแพงดินรอบอาจจะมีกำแพงหินรอบอาจจะมีคูน้ำล้อมรอบนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดที่เป็นจุดศูนย์กลางของอำนาจของการค้าก็มีการเชื่อมโยงค้าขายซึ่งกันและกันครับและเครือข่ายเมืองเหล่านี้เครือข่ายอาณาจักรเหล่านี้เนี่ยอยู่ในมณฑลขนาดใหญ่ที่เรียกรวมเองรวมกันว่าเป็นวิธีคิดแบบทวาราวดีครับในภาคกลางของเราเราอาจจะเจอเมืองนครปฐมโบราณครับที่มีจุดศูนย์กลางทางศาสนาหลายๆนักโบราณคดีหลายๆนักประวัติศาสตร์ก็เชื่อว่าพระพุทธศาสนาเองเนี่ยเดินทางมาแล้วก็ประดิษฐานอยู่ณแห่งนี้ใกล้ๆกันกับนครปฐมเราก็เจอจุดศูนย์กลางทางการค้านะครับที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำแม่กลองนะครับนั่นก็คือเมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีถัดไปทางตะวันตกนะครับที่จะเชื่อมโยงกับแม่น้ำตัวนี้จากแม่น้ำนครชัยศรีแม่น้ำแม่กลองอีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองคูบัวที่ราชบุรีนะครับข้ามฟากจากฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับมาทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็อาจจะเจอเมืองละโวลพบุรีขึ้นไปอีกเราก็จะเจอเมืองศรีเทพเมืองเหล่านี้ครับเป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่ที่เป็นเครือข่ายเดียวกันในยุคที่เราเรียกว่าทวาราวดีแน่นอนครับข้ามเทือกเขาพนมดงรักไปเข้าสู่ที่ราบสูงทางตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานเราก็อาจจะเจอเมืองโบราณขนาดใหญ่อย่างเช่นเมืองเสมา ซึ่งก็แน่นอนครับเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่จะพัฒนาต่อไปกลายเป็นจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันนี้เรามีเมืองขนาดใหญ่อย่างเช่นเมืองฟ้าแดดสงยางครับเมืองฟ้าแดดสงยางเนี่ยเป็นเมืองโบราณที่ค้นพบณพื้นที่ที่ปัจจุบันเราเรียกว่าจังหวัดกาฬสินธุ์ครับที่จังหวัดนี้ไม่น่าเชื่อนะครับเมืองฟ้าแดดสงยางเนี่ยเราเจอใบเสมาหินสลักเรื่องราวพุทธประวัติแล้วก็ชาดกไม่ใช่1หรือ2แผ่นนะครับเราพบเสมาหินแบบนี้เป็นร้อยๆแผ่นนะครับเพราะนั้นเมืองต้องมีขนาดใหญ่ขนาดไหนถึงสามารถที่จะเกณฑ์ผู้คนมาและต้องเชื่อมั่นในศาสนาขนาดไหนถึงลงทุนโรงแรมที่จะสลักเรื่องราวของพุทธประวัติแล้วก็ชาดกลงไปในหินเป็นร้อยๆแผ่นได้วัฒนธรรมนี้ขยายตัวขึ้นไปจนถึงภาคเหนือครับอย่างเช่นพื้นที่ที่ปัจจุบันนี้เราเรียกว่าลำพูนนะครับจังหวัดลำพูนในอดีตเรียกนครหริพุนชัยที่ปกครองโดยกษัตริย์ผู้หญิงชื่อว่าพระนางจามเทวีก็มีอิทธิพลของวิธีคิดแบบทวาราวดีไหลตัวขึ้นไปอยู่จนถึงภาคเหนือของประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับหลักฐานสำคัญที่เราขุดค้นพบแล้วมันเป็นการยืนยันครับว่าเครือข่ายเมืองต่างๆในทวาราวดีเนี่ยเขาค้าขายกันก็คือเราขุดค้นพบเหรียญเงินโบราณครับและเหรียญเงินโบราณเนี่ยมันจารึกด้วยภาษาสันสกฤตที่ใช้ตัวอักษรปัลวะซึ่งเป็นตัวอักษรที่พัฒนาขึ้นมาจากเอเชียใต้เนี่ยนะครับประมาณอินเดียศรีลังกาบังกลาเทศเนี่ยนะครับแล้วก็จารึกลงไปในเหรียญเงินโบราณนี้ว่าศรีทวารวดีสวาระปุณดะนะครับแปลว่าบุญกุศลของพระเจ้าศรีทวารวดีครับนั่นแปลว่าพวกเขาใช้สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเดียวกันถูกต้องไหมครับเขาเป็นเส้นทางการค้าเดียวกันครับเราพบหินสลักเป็นลูกใบธรรมจักรขนาดใหญ่แล้วก็ประติมากรรมกวางหมอบแล้วก็เหลียวหลังอยู่หน้าธรรมจักรขนาดใหญ่แพร่กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับเราพบหลักฐานแบบศิลปะทวาราวดีเนี่ยนะข้ามแม่น้ำโขงไปยังฝั่งสปป.ลาวด้วยครับเราเจอหลักฐานแบบนี้ที่เมืองสวรรณเขตเชื่อมโยงการค้ากับหลักฐานอีกกลุ่มนึงนะครับที่อยู่ในแอ่งโคราชที่เราเรียกว่าอาณาจักรศรีจานาสะนะครับเพราะนั้นเราเห็นแล้วแหละว่าเครือข่ายแน่นอนธรรมจักรกวางเหลียวหลังนะครับพระเจ้าตัวของพระเจ้าศรีทวาราวดีแล้วก็เครือข่ายเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเครือข่ายรัฐมณฑลแบบพระพุทธศาสนาที่เจริญเติบโตแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค้าขายสร้างความมั่งคั่งกับประเทศเพื่อนบ้านมาโดยตลอดคุณผู้ฟังครับคุณผู้ชมครับพอเราขยับมาที่มณฑลแผ่นดินขนาดใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วลงเลื่อนมาอยู่ที่ภาคที่เราเรียกว่าอีสานใต้ลงมาจนถึงภาคตะวันออกของประเทศไทยแล้วก็แน่นอนข้ามชายแดนไปจนถึงพื้นที่ที่ปัจจุบันนี้อยู่ในประเทศกัมพูชาที่เรารู้จักกันในนามของแผ่นดินอีสานของประเทศไทยกับอาณาจักรเขมรโบราณหรือจักรวรรดิเมืองพระนครอังกอร์ในประเทศกัมพูชาแน่นอนครับถ้าเราเปิดแผนที่โบราณคดีเนี่ยเราต้องลบภาพจำเราก่อนนะครับภาพจำที่เราอาจจะถูกเรียนรู้นะครับปลูกฝังกันมาตั้งเด็กๆก็คือเรามักจะจำไปว่าอีสานเป็นดินแดนหนึ่งที่ถูกเขมรโบราณยึดครองวิธีคิดแบบนี้ช่วยเอาออกจากหัวไปให้หมดนะครับเพราะมันไม่ได้เป็นความจริงครับพื้นที่ในภาคอีสานของประเทศไทยโดยเฉพาะแองโคราชที่อยู่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำมูลแองสกลนครที่อยู่ในที่ราบลุ่มของแม่น้ำชีในความเป็นจริงแล้วเป็นอู่อารยธรรมครับและเป็นฐานอำนาจทางการเมืองที่สำคัญที่สุดที่เดี๋ยวจะไปค้ำจุนเชิดชูให้อาณาจักรเขมรโบราณในยุคเริ่มต้นเนี่ยสามารถที่จะทยานขึ้นมาได้ครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ถูกเขาครอบครองนะครับแต่เรากับเขาเป็นเนื้อเดียวกันที่ร่วมสร้างอาณาจักรกันขึ้นมาพร้อมกันครับเพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนกลับไปในยุคสมัยที่เราเรียกว่ายุคเจรละยุคเจรละเนี่ยย้อนกลับไปประมาณพุทธศตวรรษที่11นะครับพ.ศ.1100จนถึงพุทธศตวรรษที่12นะครับพ.ศ.เท่าๆเนี้ยนะครับ1000 1100 1200นะครับก็คือย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณสัก 1,500 ปีที่แล้วเราพบจารึกโบราณระบุชัดเจนครับว่าราชวงศ์สำคัญที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อีสานของประเทศไทยเนี่ยขึ้นไปปกครองเป็นกษัตริย์ที่อยู่ที่จุดศูนย์กลางของอำนาจที่เมืองพระนครเป็นจำนวนมากครับ พราะฉะนั้นดินแดน2ดินแดนนี้มันเป็นดินแดนที่เชื่อมโยงถึงกันและกันครับโดยราชวงศ์ที่ชัดเจนที่สุดแล้วก็เด่นชัดที่สุดก็คือราชวงศ์มหิธรปุระครับราชวงศ์มหิธรปุระเนี่ยถือว่าเป็นราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดราชวงศ์หนึ่งของอาณาจักรเขมรโบราณครับโดยต้นวงของราชวงศ์มหิธรปุระเนี่ยเขามีถิ่นกำเนิดอยู่แถบแม่น้ำมูลครับจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์ในปัจจุบันนี้โดยกษัตริย์องค์สำคัญของสายมหิธรปุระแห่งแผ่นดินอีสานของประเทศไทยที่ขึ้นไปเป็นผู้นำสูงสุดของอาณาจักรพระนครที่ลาบลุ่มทะเลสาบตรงบริเวณที่ปัจจุบันนี้คือเมืองเสียมเรียบเนี่ยนะครับก็คือพระเจ้าชัยยวรมันที่6ครับแน่นอนชัยยวรมันที่6ยิ่งใหญ่แต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าคือสุริยวรมันที่2ครับสุริยวรมันที่2ซึ่งอยู่ในวงมหิธรปุระคือใครครับเขาคือคนที่สร้างปราสาทนครวัดครับมหาปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับเพราะนั้นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่ากษัตริย์ผู้สร้างนครวัดมีสายเลือดและมีฐานอำนาจตั้งต้นมาจากแผ่นดินอีสานของประเทศไทยครับแน่นอนครับกษัตริย์เหล่านั้นเขาทำอะไรกษัตริย์เหล่านั้นเขาพยายามที่จะสมมุติตัวเองให้กลายเป็นเทวราชาผู้สร้างไมโครคอสมอสครับไมโครคอสมอสหรือไมโครคอสมิกก็คือจักรวาลจำลองขนาดเล็กครับดังนั้นถ้าท่านเห็นผังของปราสาทโบราณในวัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยผังของปราสาทคือการจำลองจักรวาลจำลองสวรรค์ครับโดยเฉพาะปรางองค์ประธานเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาตามความคิดที่เชื่อว่าจุดศูนย์กลางของจักรวาลก็คือเขาที่ชื่อว่าเขาพระสุเมนหรือเขาสุเมรุนะครับแล้วก็แน่นอนรอบเขาก็จะมีบารายหรือบ่อน้ำขนาดใหญ่ที่จำลองเรื่องของมหาสมุทรสีทันดรที่สร้างความอุดมสมบูรณ์แล้วก็อยู่ล้อมรอบจักรวาลต่างๆเข้าด้วยกันครับเราเห็นชัดเจนนะครับว่าทั่วแผ่นดินอีสานของเราแล้วก็ในพื้นที่ที่ปัจจุบันอยู่ในประเทศกัมพูชาเนี่ยมีกลุ่มมหาปราสาทหินเหล่านี้ที่สร้างขึ้นตามจักรวาลวิทยาแบบพุทธแบบฮินดูอ๋อพุทธต้องย้ำไว้นิดนึงนะครับว่าเป็นพระพุทธศาสนาแบบมหายานมหายานเนี่ยเข้ามาก่อนนะครับมันสมบูรณ์แบบมากนะครับปราสาทเหล่านี้ยกตัวอย่างความสมบูรณ์แบบของปราสาทเหล่านี้เช่นอะไรครับเช่นปราสาทพนมลุงครับบนยอดภูเขาไฟที่ดับแล้วของจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยปราสาทพนมลุงถูกวางผังตามคัมภีร์ดาราศาสตร์ได้อย่างเป๊ะมากนะครับต้องใช้คำว่าเป๊ะมากเพราะว่าปีนึงจะมี4รอบนะครับที่เราจะเห็นพระอาทิตย์เนี่ยขึ้นหรือลงลอดซุ้มประตูทั้ง15ช่องได้แบบตรงเป๊ะไม่คลาดเคลื่อนเลยแม้แต่องศาเดียวครับช่วงต้นปีนะครับเราจะเห็นพระอาทิตย์ตกตรงกันทั้ง15ประตูในช่วงของวันที่5ถึงวันที่7มีนาคมครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นตรงเป๊ะทั้ง15ซุ้มประตูในวันที่3ถึงวันที่5เมษายนของทุกปีครับแล้วก็ในช่วงปลายปีครับเราจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นในจุดเดียวกันนะครับทะลุทั้ง15ซุ้มประตูเนี่ยในช่วงวันที่8ถึงวันที่10กันยายนของทุกปีครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นช่วงพระอาทิตย์ตกที่ตรงกันในทุกซุ้มประตูในห่วงวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคมการสร้างปราสาทว่ายากแล้วนะครับแต่การออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีงานวิศวกรรมที่ทำให้แกนกลางของปราสาทอยู่ในแนวตรงตามปฏิทินการขึ้นลงของดวงอาทิตย์เนี่ยยากยิ่งกว่าครับหรือปราสาทพิมายครับที่อยู่ที่จังหวัดโคราชของประเทศไทยนครราชสีมาเนี่ยนี่ถือเป็นปราสาทหินพุทธศาสนานิกายมหายานที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดเป็นระดับต้นๆของโลกนะครับไม่ใช่แค่ของประเทศไทยนะครับใหญ่กว่าหลายๆปราสาทหินในประเทศกัมพูชาด้วยซ้ำนะครับปราสาทหินพิมายเนี่ยถูกสร้างขึ้นก่อนนครวัดนะครับแล้วก็เมื่อมองตามงานแบบสถาปัตยกรรมแล้วเราเห็นชัดเจนครับว่าพระปรางของปราสาทหินพิมายเนี่ยคือต้นทางของการสร้างพระปรางหลักของปราสาทหินนครวัดครับนอกจากนั้นแล้วยังมีปราสาทขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณชายแดนไทยกับกัมพูชาอีกจำนวนมากครับไม่ว่าจะเป็นปราสาทเขาพระวิหารปราสาทตาเมือนทมนะครับปราสาทสระกำแพงใหญ่นะครับปราสาทเหล่านี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาตามเส้นทางที่เขาเรียกว่า Royal Road หรือว่าเส้นทางราชมัคคาครับนี่คือเส้นทางสายประวัติศาสตร์ที่มีความยาวถึง225กิโลเมตรครับเชื่อมตรงจากพิมายในนครราชสีมาของประเทศไทยไปสู่จุดศูนย์กลางของเมืองพระนครครับที่ปราสาทนครวัดเพราะฉะนั้นเส้นทางตรงนี้ ตัดข้ามเทือกเขาพนมดงรักตัดผ่านพนมลุ้งนะครับแล้วก็ตลอดระยะทางเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นราชมักคาหรือเป็น Royal Road เพราะมันคือเส้นทางการค้าที่สำคัญครับทุกๆ 15-20 กิโลเมตรจะมีโรงพยาบาลแบบโบราณครับที่เรียกว่าอโรคยสาราปัจจุบันเราขุดพบแล้วประมาณ102แห่งทุกๆ 15-20 กิโลเมตรเช่นเดียวกันครับจะมีธรรมศาลานี่คือพื้นที่ที่สำหรับคนพักผ่อนในระหว่างการเดินทางเพราะว่าเดินทางในอดีตมันไม่ได้ใช้รถนะครับมันใช้การเดินมันใช้ช้างเพราะฉะนั้นต้องมีจุดแวะพักผ่อนต้องมีจุดรักษาตัวและทั้งหมดนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยของชยวรมันที่7ครับซึ่งแน่นอนก็มาจากราชวงศ์มหินทรปุระครับเพราะฉะนั้นเราเห็นชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนทัพทางการทหารการค้าการเชื่อมโยงภาคประชาชนเขมรโบราณกับอีสานใต้ของเรามันเชื่อมโยงกันเป็นเนื้อเดียวครับในขณะเดียวกันนะครับมองจากภาคกลางทวาราวดีไปแล้วมองจากอีสานกัมพูชาไปแล้วคราวนี้ลงมาภาคใต้ของไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียบ้างครับมหาอำนาจทางทะเลที่เรียกกันว่าทลาสโซเครซีทลาสโซเครซีคือมหาอำนาจทางทะเลอย่างเช่นอาณาจักรศรีวิจัยาหรือศรีวิชัยก็เจริญรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันครับศรีวิชัยไม่ได้เป็นจุดศูนย์กลางแบบรัฐในสมัยปัจจุบันนะครับที่มีเมืองหลวงคือกรุงเทพแล้วแผ่อิทธิพลไปทั่วแต่ศรีวิชัยคือเครือข่ายของเมืองจำนวนมากที่ควบคุมเส้นทางการค้าควบคุมเส้นทางการเดินเรือแล้วก็สามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งร่วมกันครับเครือข่ายเหล่านี้มีจุดศูนย์กลางในลักษณะของพระอาทิตย์ดวงเล็กๆที่แต่ละคนก็มีรัศมีของตัวเองแบบมณฑลอย่างเช่นในปาเลมบังจัมปีที่อยู่ในสุมาตราครับเคดะที่อยู่ในมาเลเซียในอดีตคนไทยเรียกว่าไซยบุรีครับหรือชัยยาปัจจุบันก็คือสุราษฎร์ธานีตำพรลิงหรือปัจจุบันก็คือนครศรีธรรมราชครับพื้นที่เหล่านี้ที่แต่ละคนก็เป็นเจ้าของอาณาจักรของตัวเองแต่เชื่อมโยงกันเป็นมหาอาณาจักรที่มีวัฒนธรรมร่วมศรีวิชัยเหมือนทวาราวดีแหละครับแต่เขาคุมเส้นทางการค้าที่ช่องแคบมาลากาเส้นทางคาบสมุทรจากชัยยานะครับไปจนถึงสุมาตราไปจนถึงชวานะครับเราขุดพบงานสำริดที่รุ่มรวยแล้วก็สวยงามมากนะครับอย่างเช่นพบประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรซึ่งเป็นศิลปะแบบศรีวิชัยที่สวยงามมากนะครับแล้วก็มันเป็นการยืนยันครับว่าศรีวิชัยบนแผ่นดินไทยเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเครือข่ายเดียวกันกับศรีวิชัยในอินโดนีเซียและมาเลเซียครับเพราะเราเห็นแล้วแหละว่า3อาณาจักรเนี้ยยิ่งใหญ่แล้วก็เติบโตมาพร้อมกันแต่เท่านั้นยังไม่พอครับถ้าเราขึ้นไปถึงตอนเหนือเลยนะครับทางเขตเทือกเขาทางตอนเหนือของไทยเมียนมาสปปลาวขึ้นไปจนถึงจีนตอนใต้คนเหล่านี้ปฏิเสธอำนาจรัฐมณฑลศูนย์กลางครับและเขาเลือกที่จะไปมีชีวิตแบบไล่ล่าหาเก็บแล้วก็ทำพื้นที่ของเขาโดยไม่ต้องการที่จะยุ่งเกี่ยวกับพื้นที่ตอนล่างครับนักมนุษยวิทยาเรียกคนที่ขึ้นไปอยู่บนพื้นที่ชายขอบแบบนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะต้องอยู่ภายใต้อำนาจรวมศูนย์แบบรัฐมณฑลข้างล่างนี้ว่าโซเมียครับโซเมียเองก็เป็นชุมชนบนภูเขาที่เขาเลือกที่จะมีวัฒนธรรมของตัวเองครับเขาเพาะปลูกเขาค้าขายกันระหว่างเทือกเขาระหว่างลุ่มแม่น้ำต่างๆครับเพราะเขาไม่ต้องการถูกเกณฑ์แรงงานเขาไม่ต้องการเสียภาษีให้กับกษัตริย์ในลุ่มน้ำทางตอนล่างครับเพราะนั้นยุทธศาสตร์การดำรงชีวิตของพวกเขาก็กระจายตัวไปในบริเวณเทือกเขาทั่วทั้งภูมิภาคอุษาคเนย์เช่นเดียวกันครับเพราะนั้นคุณผู้ฟังครับคุณผู้ชมครับระบบรัฐมณฑลที่ผมเล่ามาในตอนนี้เนี่ยมันแสดงให้เราเห็นชัดเจนครับว่าอาณาจักรโบราณบนแผ่นดินไทยกัมพูชาเมียนมามาเลเซียอินโดนีเซียมันเติบโตถอดแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่วงดุลอำนาจตอบโต้กันไปมาตลอดเวลาครับอีสานของไทยและพระนครในกัมพูชามันไม่ได้เป็นอื่นเป็นไกลกันนะครับมันร่วมรากเดียวกันมันมีถิ่นกำเนิดราชวงศ์เดียวกันมีเส้นทางทางวัฒนธรรมเดียวกันเป็นอู่อารยธรรมเดียวกันบรรพบุรุษของเราไม่เคยที่จะลอกเลียนอารยธรรมแบบอินเดียมาตรงๆนะครับมันไม่ได้ยกชุดแต่มันถูกโลเคอลไลซ์มันถูกทำให้เป็นวัฒนธรรมเป็นวิธีคิดในระบบท้องถิ่นครับคัมภีร์การปกครองความเชื่อหรือแม้แต่ศาสนาถูกนำมาปรับให้เข้ากับเรื่องของผีบรรพบุรุษ การเคารพสายน้ำการเคารพท้องนาการเคารพภูเขาและวิธีการปกครองอันเป็นเอกลักษณ์ของอุษาคเนย์ครับแน่นอนครับเมื่อถึงศตวรรษที่12ปีสัก1100ปี1200ปี1300เนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นระบบเทวราชาแบบมณฑลแบบนี้ค่อยๆเสื่อมลงครับและเราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ที่เที่ยวนี้ไม่ใช่วิธีคิดแบบท็อปดาวจากบนลงล่างละแต่มันจะเป็นวิธีคิดแบบล่างขึ้นบนแทนครับเพราะในยุคศตวรรษที่13เราจะเริ่มเห็นวิธีคิดแบบใหม่กระจายตัวเข้ามาครับนั่นก็คือพุทธเถรวาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธเถรวาทในอยุธยาสุโขทัยล้านนาล้านช้างและในภาคพื้นมหาสมุทรเราจะเห็นการเข้ามาของศาสนาอิสลามครับไม่ว่าจะเป็นที่มาลากาไม่ว่าจะเป็นที่อาเจและแน่นอนครับเราเห็นการเติบใหญ่ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายและวิถีชีวิตที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอดใจรอครับแล้วพบกับไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่ประวัติศาสตร์ร่วมแห่งอุษาคเนย์ได้ในตอนที่3ครับสายร่มแห่งการปฏิรูปพุทธเถรวาทอิสลามและวิถีสังคมพหุวัฒนธรรมพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ผมปิติศรีแสงนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
14: ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook Instagram YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice

สาวซีเป็นคนอีสานเข้ามาเฮ็ดงานอยู่ในกรุงเมืองไกลฉายาว่าสาวใจหินใครยามใครหมิ่นสีก็ทนไหวเป็นคนใช้บ้านเศรษฐีในจ้างกดขี่สีก็ไม่เป็นไรเขาใช้แรงงานเหมือนทาสโยกเขาใช้แรงงานเหมือนทาส

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพภูเก็ตเกมและจังซีลอนเกมปี2571แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการแข่งขันที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่นายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดภูเก็ตครั้งที่1/2570ประจำปีงบประมาณ2570เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านกีฬาและร่วมพิจารณาแนวทางเตรียมความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่43ภูเก็ตเกมและกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่10จังซีลอนเกมพุทธศักราช2571สำหรับการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่43ภูเก็ตเกมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่29มีนาคมถึง9เมษายน2571และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่10จังซีลอนเกมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง23เมษายน2571ณจังหวัดภูเก็ตโดยจังหวัดภูเก็ตได้รับมอบหมายจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้ง2รายการซึ่งนับเป็นภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของจังหวัดตลอดจนสร้างโอกาสให้กับเยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาในระดับประเทศทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตจะเดินหน้าเตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างต่อเนื่องทั้งด้านสถานที่จัดการแข่งขันบุคลากรการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการจราจรการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อรองรับนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วประเทศสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตลอดช่วงการจัดงาน
2: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: มเล็ดเมื่อเช้านี้มีใครได้ดูถ่ายทอดพระราชพิธีมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญบ้างจ๊ะไม่รู้ว่าปีนี้พระโคเสี่ยงทายของกินอะไร
1: ตอนที่ใจดีดูเป็นช่วงที่ชาวบ้านลงมาเก็บเม็ดข้าวพระราชทานกันแล้วค่ะ
2: เม็ดข้าวหรือเมล็ดข้าวพูดผิดพูดใหม่ได้นะดีใจ
0: จะเรียกว่าเม็ดข้าวหรือเมล็ดข้าวก็ได้จ้ะเพราะทั้งเม็ดและเมล็ดหมายถึงส่วนภายในของผลไม้ที่เพาะเป็นต้นขึ้นได้และเมล็ดก็แผลงมาจากเม็ดนั่นเองจ้ะนอกจากเราจะเรียกข้าวเป็นเม็ดหรือเมล็ดได้แล้วเมื่อเรานำข้าวไปใส่ภาชนะใดก็ตามเราก็จะเรียกตามภาชนะนั้นๆที่บรรจุข้าวเช่นข้าว1กระสอบหรือข้าว2จานจ้ะ
1: เข้าใจแล้วล่ะค่ะ
0: น้องๆทางบ้านอย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องสวัสดีครับ
3: ได้เห็นนาย11กับตาตัวเองก็คือตอนจังหวะที่มันโคจรผ่านเหนือนิวยอร์กนะฮะเขาก็มีการหยิบเอากล้องอ่ะกล้องวิดีโออ่ะมาบันทึกเหตุการณ์ไว้แล้วภาพที่เห็นเนี่ยมันน่าตกใจมากนะคือมันมีแค่3คนบนโลกอ่ะที่ได้เห็นใน11อ่ะจากอวกาศด้วยตาของตัวเอง
4: Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH
3: สวัสดีครับผมต้นนัทธนนท์ดวงสูงเนินครับ
5: สวัสดีครับผมอิงจิรศิลป์อัศวกุลครับ
3: กลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff ครับเรื่องเล่าจากดวงดาวตอนนี้นะครับก็มันวนเวียนกลับมาอีกครั้งนึงนะฮะสําหรับเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าผมเบื่อที่จะพูดคำนี้แล้วเพราะว่าทุกคนพูดกันตลอดว่าใน11เป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการบินนะครับหรือว่าเรื่องของความมั่นคงแล้วก็หลายอย่างที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ทุกวันนี้ก็ล้วนแต่ได้รับผลกระทบมาจากเหตุการณ์นี้ซึ่งผมว่าทุกท่านน่าจะรู้จักเหตุการณ์นี้เป็นอย่างดีอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็เราก็มีคอนเทนต์พูดถึงใน11มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในมุมการบินเอวิเอชั่นในมุมการเมืองตอนนี้ผมอยากชวนทุกคนมาพูดถึงเหตุการณ์ใน11ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศกันบ้างว่ามันหนึ่งคือเกิดอะไรขึ้นในวันที่สหรัฐอเมริกาเนาะถูกโจมตีหนักที่สุดนะฮะตั้งแต่มีการก่อตั้งประเทศมาก็ว่าได้นะฮะ250ปีเนี่ยนะที่ผ่านมาใน11น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่โดนหนักที่สุดนะครับอันที่สองก็คือแล้วอวกาศอะมันมีอะไรบ้างที่ได้รับผลกระทบมาจากเหตุการณ์ใน11ซึ่งเราอาจจะคิดไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับก็ตอนนี้จะมาคุยเรื่องใน11กันนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับผมว่าขอใช้เวลาอันน้อยนิดละกันในการลำดับเหตุการณ์ก่อนนะครับเผื่อใครที่อยากจะรีเฟรชความรู้เนาะว่าใน11เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับใน11ก็เป็นเหตุการณ์ที่มีการก่อการร้ายนะฮะมีการจี้เครื่องบินนะฮะโดยกลุ่มก่อการร้ายแล้วก็นำมาโจมตีสหรัฐนะฮะโดยการพุ่งชนอาคารแรกก็คือตึก World Trade Center นะฮะทั้ง2ตึกแล้วก็อาคารเพนทากอนแล้วก็อีกลำหนึ่งก็ตกในเพนซิลเวเนียนะครับที่สหรัฐอเมริกาซึ่งก็เป้าหมายอาจจะเป็นอะไรก็ได้เนาะในวอชิงตันดีซีอาจจะเป็นทำเนียบขาวหรือว่าอาจจะเป็นรัฐสภาหรืออาจจะเป็นสถานที่สำคัญอื่นๆไม่มีใครทราบนะครับก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะตัวเลขเนี่ยไม่ต่ำกว่า 3,000 คนก็ถือว่าเป็นความสูญเสียที่รุนแรงมากแล้วก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดนะครับก็เหตุการณ์ก็ลำดับเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่11กันยายนการพุ่งชนครั้งแรกเกิดขึ้นตอนเวลา8โมงนะครับ9โมงอีกลำหนึ่งก็พุ่งชนนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดไทม์ไลน์แล้วทีนี้ผมอยากถามคุณอิงนิดนึงก่อนที่เราจะมาดูมุมมองของผมจะเรียกว่าเป็นชายอเมริกันคนเดียวที่ไม่ได้อยู่บนโลกณนะวันที่เกิดเหตุการณ์ใน11ผมถามคุณอิงได้มั้ยว่าคุณอิงมีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ใน11บ้าง
5: ผมตอนนั้นผมยังหนึ่งขวบอยู่เลยอ่ะดังนั้นผมไม่มีความทรงจำแน่นอนแต่ว่าหนึ่งในสิ่งที่จะถ้าพูดถึงใน11ผมจะพูดถึงเรื่องอาจารย์ผมครับอยู่ที่สหรัฐอเมริกา
3: ครับ
5: แกบอกเป็นเช้าที่แกเป็น TA แกกำลังจะเลคเชอร์แล้วก็มีคนวิ่งเข้ามาบอกว่าเครื่องบินชนตึก World Trade Center น่าจะเป็นการก่อการร้ายแหละให้ทุกคนอยู่ในอาคารนี่แหละ
3: ตอนนั้นอาจารย์ท่านอยู่ที่รัฐอะไรฮะหรือจำไม่ได้
5: จำไม่ได้จำไม่ได้ไม่แน่ใจว่าวอชิงตันหรือว่าอะไรนี่แหละ
3: โอเค
5: แต่จริงๆมันไกลจากบริเวณที่เกิดเหตุมาก
3: ครับ
5: เขาบอกว่าก็ให้อยู่ในอาคารเพราะว่าถ้าก่อการร้ายน่าจะมุ่งเป้าไปที่หน่วยงานราชการ หรือว่าธนาคารหรือแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศเราเป็นแค่สถาบันการศึกษาไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้น
3: อ
5: ย่างน้อยอยู่ในอาคารน่าจะปลอดภัยกว่า
3: ครับ
5: และวันนั้นทั้งวันก็คือวันที่เงียบเพราะว่ามันช็อก
3: มันพูดอะไรไม่ออกเนาะ
5: ก็เป็นวันที่เงียบแล้วทุกคนก็คนอเมริกันหลายๆคนก็ค่อนข้างแตกตื่นตกใจกับเหตุการณ์นั้น
3: ผมว่าทุกคนน่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมลองนึกของตัวเองดูก็ได้นะสำหรับของผมอ่ะผมก็ยังเด็กมากๆอยู่คือไม่ได้รู้เรื่องหรอกแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันเหมือนถูกโปรแกรมเอาไว้ในสมองอ่ะว่ามันมีเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นแล้วภาพมันก็ค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆคือผมจำฉากตอนที่ผมนั่งดูทีวีอยู่แล้วเห็นภาพเป็นตึก World Trade Center 2ตึกเนี่ยโดนเครื่องบินพุ่งชนซึ่งผมอ่ะจำความไม่ได้หรอกว่าอันนั้นน่ะเป็นภาพของปีไหนคือเป็น2001หรือเปล่าหรือเป็นผมมาเห็นย้อนหลังตอนปี2002 2003
5: ในสารคดี
3: หรือในสารคดีหรืออะไรแต่ว่าไอ้ภาพอาคารที่โดนเครื่องบินพุ่งชนเนี่ยมันเหมือนสูกโปรแกรมมาติดตัวเราอะเป็นแบบ default แล้วว่ามันมีเหตุการณ์นี้อยู่พอโตมาเราก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อรายละเอียดมันเป็นอย่างนี้นะเราก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผมสนใจในเรื่องของแบบข่าวต่างประเทศหรือว่าเอ๊ะทำไมสหรัฐอเมริกาถึงโดนโจมตีอะไรอย่างเงี้ยนะกับมีอีกอันนึงก็คือคุณแม่ของผมนะก็มีเจ้านายของแม่เนี่ยก็เหมือนถ้าจำไม่ผิดมีลูกสาวเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอาจจะนิวยอร์กอะไรเงี้ยก็เลยทำให้ประเด็นเนี้ยมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวแล้วเราก็รู้สึกว่าอ๋อแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่แบบเกิดขึ้นฝั่งตรงข้ามของโลกอ่ะมันก็ยังเกี่ยวข้องกับเราได้ดังนั้นผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีความทรงจำอะไรบางอย่างไม่มากก็น้อยเกี่ยวกับ9/11นะครับแต่ว่าความทรงจำของทุกคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนคนนี้แน่นอนนะฮะซึ่งคุณคนเนี้ยก็คือคุณแฟรงค์คาร์เบอร์สันนะครับคุณแฟรงค์คาร์เบอร์สันเนี่ยเป็นนักบินอวกาศของ NASA นะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณแฟรงค์เนี่ยเขาประจำการอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาตินะครับแล้วทุกคนลองนึกภาพสถานีอวกาศนานาชาติในปี2001คนเพิ่งขึ้นไปอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติอะตั้งแต่ปี2000แต่ว่าสถานีมันไม่ได้เหมือนทุกวันนี้ที่มีคนอยู่กันแบบเป็น10คนแล้วก็แบบใช้ชีวิตอะไรกันคือตอนนั้นเนี่ยสถานีอวกาศนานาชาติมีลูกเรือเพียงแค่3คนเท่านั้นเองเพราะว่ามันมีโมดูลแค่2โมดูล
5: 2โมดูลแล้วก็ถ้าจะขึ้นไปอยู่ได้ระยะยาวก็ต้องเป็นโซยุส
3: ใช่
5: ในการไปเพราะว่าโซยุสอวกาศจะได้แค่14วัน
3: ถูกต้องนะครับก็เลยประจวบเหมาะกับจังหวะที่คุณแฟรงค์คาร์เบอร์สันเนี่ยนะฮะขึ้นไปทำภารกิจพอดีทำให้เขาเป็นชายชาวอเมริกันนะฮะอเมริกันซิติเซนคนเดียวในโลกที่ไม่ได้อยู
5: ่ในโลก
3: ณตอนนั้นตอนที่เกิดใน11นะครับเขามีทำเป็นคอนเทนต์เนาะนะบน NASA เล่าให้ฟังนะฮะนี่ผมจะอ้างอิงจากที่คุณแฟรงค์เนี่ยเขาเล่าให้ NASA ฟังคือตอนนั้นเนี่ยเขาก็ปฏิบัติภารกิจอยู่กับเพื่อนนักบินอวกาศนะครับแล้วช่วงเช้าวันนั้นนะฮะก็มีการติดต่อสื่อสารกับหมอประจำตัวของคุณแฟรงค์คาร์เบอร์สันเนี่ยนะชื่อว่าคุณสตีฟฮาร์ทคุณสตีฟฮาร์ทเขาก็บอกว่าเฮ้ยแฟรงค์มันมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นบนโลกว่ะซึ่งมันเป็นการเกริ่นที่แบบผมว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่ๆสมมติว่ามีคนผมโทรหาคุณอิงบอกว่าอิงมีบางอย่างเกิดขึ้นที่ออฟฟิศเราอะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆนะครับเล่าไปเล่ามาก็คุณแฟรงก็รู้ว่ามีเหตุการณ์เครื่องบินชนตึก World Trade Center ซึ่งตอนที่คุณแฟรงรู้เนี่ยก็คือ World Trade Center ทั้ง2ตึกเนี่ยถูกชนเรียบร้อยแล้วเพราะว่าถ้าลำดับเหตุการณ์จริงๆเนี่ยคือตอนที่ชนครั้งแรกอ่ะคนยังงงอยู่เลยว่าไม่รู้ว่ามันคือก่อการร้ายหรือไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมฮะก็มารู้ว่าเป็นก่อการร้ายแน่ๆเนี่ยก็คือตอนที่2นะฮะที่เป็นการพุ่งชนครั้งที่2ตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ก่อนประธานาธิบดีจอร์จ W. Bushออกมาแถลงด้วยซ้ำนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณแฟรงค์เนี่ยบอกกับเพื่อนชาวรัสเซียนะฮะทั้งสองคนที่อยู่บนสถานีก็คือคุณวลาดิเมียร์เดซูโครฟนะครับแล้วก็คุณมิคาอิลตัวรินนะครับซึ่งเป็นชาวรัสเซียทั้งสองนะครับสิ่งที่ทั้งสามทำเนี่ยวันนั้นเนี่ยทุกอย่างมันวุ่นวายมากเพราะว่าอะไรเพราะว่านาซาเองเนี่ยก็เป็นหน่วยงานรัฐบาลเนาะแล้วเราก็ไม่รู้ว่านาซาเนี่ยเป็นหนึ่งใน เป้าหมายด้วยหรือเปล่าดังนั้นภารกิจที่มันเป็นภารกิจวิทยาศาสตร์หรือภารกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันถูกชัตดาวน์หมดละตารางวันนั้นแทบจะเรียกได้ว่าล้มผังล้มตารางกันเลยนะฮะแล้วสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยโคจรรอบโลกอยู่ตลอดเวลาซึ่งประจวบเหมาะพอดีกับที่นักบินอวกาศทั้ง3เนี่ยได้เห็นนาย11กับตาตัวเองก็คือตอนจังหวะที่มันโคจรผ่านเนี่ยนิวยอร์กนะฮะเขาก็มีการหยิบเอากล้องอะกล้องวิดีโออะมาบันทึกเหตุการณ์ไว้แล้วภาพที่เห็นเนี่ยมันน่าตกใจมากนะคือมันมีแค่3คนบนโลกอะที่ได้เห็นนาย11อะจากอวกาศด้วยตาของตัวเองคุณแฟงเขาก็เล่าว่ามันเป็นวันที่อากาศสดใสมากๆนะครับคือแทบจะไม่มีเมฆถ้าใครที่ดูภาพวันนั้นเนี่ยทุกคนจะพูดตรงกันเลยโอ้โหวันนี้เป็นเช้าแบบสวยงามมากอ่ะไม่ได้มีเมฆสักก้อนเลยเหนือแมนฮัตตันนะฮะแต่ว่ามองลงไปเนี่ยคุณแฟงบอกว่าเห็นกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากแมนฮัตตันนะครับแล้วก็คุณแฟงเล่าต่อว่ามันมีจังหวะหนึ่งที่เขาเห็นก็คืออยู่ดีๆไอ้ควันก้อนนั้นเนี่ยมันก็ค่อยๆขยายตัวขึ้นมาขยายตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเขาก็ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยคืออะไรปรากฏว่าพอเราเอาเวลาไทม์ไลน์ต่างๆเนี่ยมาผูกโยงกันเนี่ยสิ่งที่คุณแฟงเห็นน่ะคือจังหวะที่อาคารนอร์ททาวเวอร์ถล่มก็เป็นความน่ากลัวที่เราเพิ่งมารู้ว่าแบบโอ้อันนี้คือเรากำลังมองแบบคนเป็นพันๆคนเนาะเสียชีวิตนะครับแล้วคุณแฟงเขาก็บอกว่าความน่าเศร้าก็คือทุก90นาทีที่สถานีอวกาศนานาชาติโคจรรอบโลกอะภาพนั้นอะมันจะปรากฏอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสถานีอวกาศนานาชาติมันแน่นอนว่าเวลาที่มันโคจรเนี่ยมันไม่ได้โคจรผ่านจุดเดิมทุกรอบเนาะแต่ว่าในจังหวะวงโคจรที่1วงโคจรที่2วงโคจรที่3ที่ผ่านเนี่ยนะฮะเขาก็จะเห็นภาพที่เกิดขึ้นจากมุมที่อาจจะไกลกระเถิบขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็คุณแฟงเนี่ยกับลูกเรือรัสเซียทั้ง2คนเนี่ยก็ใช้เวลา90นาทีในแต่ละวงโคจรเนี่ยในการตั้งกล้องเพื่อบันทึกเหตุการณ์ให้ได้มากที่สุดนะฮะในขณะที่เวลาผ่านไปเนี่ยคุณแฟงก็บอกว่าเห็นอีกแล้วก็คือโคจรตัดกรุงวอชิงตันดีซีก็เห็นกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากเพนทากอนผมพูดแล้วแบบยังรู้สึกแบบหดหูแล้วก็ช็อกเลยนะแล้วก็เห็นเยอะเหมือนกันนะคุณแฟงเนี่ยคุณแฟงก็เล่าต่อนะฮะบอกว่าเขามองเห็นเครื่องบินค่อยๆหายไปจากท้องฟ้าคือปกติเนี่ยเรามองในวันที่ฟ้าสดใสเนาะเราจะเห็นเมฆที่เป็นเมฆคอนเทรลอะที่เกิดจากเครื่องบินนะฮะเวลาที่มันบินสูงๆนะคุณแฟงก็บอกว่าจริงๆแล้วมองจากบนสถานีเนี่ยมันก็เห็นแหละแล้วเขาก็เห็นเลยว่าเครื่องบินแต่ละลำเนี่ยมันค่อยๆหายไปจนมีเพียงเมฆจากเครื่องบินลำเดียวที่คุณแฟงเนี่ยแกมองเห็น
5: นั่นคือ Air Force 1
3: นั่นคือ Air Force 1สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือNASA นะฮะที่ฮิวสตันที่ศูนย์ควบคุมภารกิจเนี่ยมีการย้ายมิชชั่นคอนโทรลของสถานีอวกาศนานาชาติออกจากฮิวสตันแล้วก็ไปอยู่ในสถานที่ที่เป็นเหมือนกับเป็นบังเกอร์ลับนะครับเพื่อป้องกันด้านเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็สิ่งที่เศร้าอย่างนี้ยังเศร้าไม่หมดนะฮะสิ่งที่เศร้าต่อมาก็คือวันที่เช้าวันถัดมานะวันที่12กันยายนเนี่ยคุณแฟงเนี่ยก็ได้รู้ว่าเที่ยวบินที่พุ่งชนเนี่ยเพนทากอนเนี่ยก็คือเป็นของกัปตันชาร์ลส์เบอร์ลิงเกมนะฮะชื่อนี้ถ้าใครที่ตามเรื่องใน11เนี่ยจะได้ยินคุณกัปตันคนนี้ชาร์ลส์เบอร์ลินเกมเนี่ยเป็นเพื่อนของเขาเป็นเพื่อนร่วมรุ่นที่ US Naval Academy ด้วยนะครับก็ยิ่งส่งผลต่อความรู้สึกต่างๆขึ้นมาอีกฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างก่อนที่จะไปเรื่อง aftermath หรือว่าผลกระทบที่มาสู่วงการอวกาศ
5: ผมจะพูดว่ายังไงเป็นเรื่องของถูกแล้วผมจะไม่ค่อยชอบเรื่องอย่างเหล่านี
3: ้
5: นะครับมันเป็นเรื่องของถูกแล้วก็น่าเศร้าครับ
3: ก็ถูกครับพอถูกแล้วก็น่าเศร้ามากทีนี้เราก็ทราบกันดีเนาะว่าเหตุการณ์ใน11เนี่ยมันนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างแล้วก็รวมไปถึงการทริบิวต์หรือว่าการให้เกียรติกับผู้เสียชีวิตหรือว่าการระลึก ตามเหตุการณ์ต่างๆจริงๆแล้วในวงการอวกาศเนี่ยก็มีการระลึกถึงเหตุการณ์ไนน์อีเลเว่นที่สำคัญอย่างนึงที่ผมว่าอันนี้คนอาจจะไม่ค่อยรู้แต่ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ฟังดูดีมากก็คือมีการเอาชิ้นส่วนนะฮะโลหะอลูมิเนียมที่เขาไปเก็บได้จากซากอาคารนะของ World Trade Center เนี่ยที่ถล่มเนี่ยเอามาใช้เป็นตัวแผ่นเหล็กอะครอบอุปกรณ์ที่นำไปติดตั้งบนยาน Spirit แล้วก็ Opportunity ที่เดินทางไปยังดาวอังคารในปี2003เนาะนะครับก็คือห่างกัน2ปีนิดๆเนาะคือต้องเล่าว่าช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่เกิดเหตุการณ์ใน11เนี่ยภาพของอวกาศอะมันคือ NASA กำลังวุ่นวายอยู่กับโครงการหลากหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการกระสวยอวกาศใช่ไหมแล้วก็การก่อสร้างสถานีอวกาศนานาชาติแล้วก็การสำรวจดาวอังคารนะครับก็คือมิชชั่นนาซาหลักๆก็จะโฟกัสอยู่ที่ประมาณนี้นะครับซึ่งโครงการสำรวจดาวอังคารเนี่ยโครงการ Spirit แล้วก็ Opportunity เนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่นาซาให้ความสำคัญมากๆคือเป็น flagship mission หลังจากที่ก่อนหน้านี้มันมีโครงการอย่าง Mars Pathfinder ใช่ไหมฮะที่ไปลงจอดปี1997แล้วก็ประสบความสำเร็จก็มีการทำตัวยานที่จะเป็นยานที่ไฮเทคที่สุดอะในการไปลงสำรวจดาวอังคารก็คือ Spirit กับ Opportunity นะครับซึ่งบริษัทที่ทำตัวชิ้นส่วนเนี่ยนะที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบองค์ประกอบของหินต่างๆเนี่ยมันถูกทำโดยบริษัทที่ชื่อว่า Honeybee Robotics
5: บริษัทใหญ่นะ
3: บริษัทใหญ่นะ Honeybee Robotics ทุกวันนี้ก็ยังทำอินสตูเมนต์ทำอะไรให้กับ NASA อยู่นะก็เลยเป็นไอเดียนะครับจากทางบริษัทเองด้วยหรือว่าทางของ NASA เองด้วยแล้วก็ทาง JPL นะครับคุณสตีฟคอนโดสเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเราน่าจะเอาอะไรบางอย่างเพื่อเดินทางไปกับยาน Spirit แล้วก็ Opportunity นะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับมิชชั่นสำคัญของชาติอ่ะนะฮะสุดท้ายก็เลยได้มีการเลือกเอาอลูมิเนียมนะครับมาใช้ประกอบนะครับเป็นแผ่นคือเอามาฉลุใหม่เนาะแล้วก็ใช้เป็นแผ่นครอบตัวอุปกรณ์ตัวนี้แล้วก็บนแผ่นนั้นเนี่ยก็มีการเพ้นธงชาติสหรัฐไปด้วยนะแล้วก็ไปกับยานทั้ง2ลำเลยซึ่งทุกวันนี้อุปกรณ์ตัวเนี้ยนะแล้วก็ตัวยานทั้ง Spirit และ Opportunity เนี่ยก็นอนหลับไหลไปพร้อมกับตัวยานทั้ง2ลำ2พี่น้องนักสำรวจดาวอังคารนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ฟังดูแล้วก็อบอุ่นหัวใจมันก็ทำให้ผมนึกถึงอีกหนึ่งการทริบิวต์หรือว่าการรำลึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกก็คือในช่วงโควิดคือถ้าจะบอกว่าใน11เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเยอะหลักพันคนนะฮะแล้วก็ผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยลูกๆที่จะต้องเสียคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องเสียลูกๆหรือว่าเสียญาติพี่น้องต่างๆเนี่ยอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าไม่ได้เกิดจากภัยที่เกิดจากมนุษย์แต่เกิดจากภัยที่มาจากเชื้อโรคเนี่ยก็คือเหตุการณ์โควิดนะฮะซึ่งผู้เสียชีวิตจากโควิดก็ไม่สามารถประเมินได้เนาะแล้วเราทุกคนก็ยังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โควิดมาจนถึงทุกวันนี้ตัวยานนะฮะ Perseverance ก็เลยมีการเอาสัญลักษณ์นะฮะก็คืองูพันคาถาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ด้านการแพทย์เนี่ยนะฮะติดไปกับยาน Perseverance ที่ไปลงจอดบนดาวอังคารนะฮะในปี2021ด้วยก็คือเป็นช่วงโควิดพอดีแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการทริบิวต์และกันให้กับโลกทั้งใบแล้วก็ทีมวิศวกรทีมเอนจิเนียร์ที่ยังคงต้องมาทำงานในการผลิตสร้างตัวโรเวอร์ตัวนี้เพราะว่าเราไม่อยากให้มันมิสหรือว่าพลาดลอนช์วินโดว์นะฮะไม่งั้นโครงการวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆก็จะต้องถูกพุชแบ็กหรือว่าถูกเลื่อนไปอีกยาวๆก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่มีการเอาประเด็นที่เกิดขึ้นบนโลกอ่ะนะฮะไปอยู่บนอวกาศแล้วก็เป็นเหมือนกับความทรงจำให้กับเหตุการณ์สำคัญเหล่านี้นะครับทีนี้แน่นอนอยู่แล้วล่ะว่าความเกี่ยวข้องของใน11เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวเราทีนี้คำถามก็คือแล้วหลังจากนั้นอะ NASA มีมาตรการอะไรป้องกันเกี่ยวกับการก่อการร้ายบ้าง อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเมื่อก่อนเนี่ยการไปอวกาศเนี่ยทุกวันนี้เราจะเห็นภาพว่านักบินอวกาศเวลาเขาจะไปขึ้นยานใช่ไหมเขาจะต้องมีรถเป็นรถหุ้มเกราะเลยคันใหญ่ๆแล้วก็มีทหารนะฮะถือปืนอยู่บนรถแล้วก็เวลาไปไหนเนี่ยก็จะมีการ รถตำรวจนำนะฮะคือมีการรักษาความปลอดภัยของนักบินอวกาศที่ดีมากๆแต่ถ้าคุณย้อนกลับไปในอดีตอะตอนอพอลโลเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนี้นะคือคุณแทบจะเข้าถึงตัวแบบนิวอาร์มสตรองได้แบบใกล้ชิดมากๆ
5: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าอย่างตอนแบบเซเลบริชันคือแห่รอบเมือง
3: แห่รอบเมืองเลย
5: ก็ทุกคนสามารถเข้าถึงตัวนิวอาร์มสตรองได้
3: ใช่
5: ตอนเขามาเมืองไทยเงี้ยก็มีนักเรียนจับไม้จับมือกับเขาได
3: ้ใช่ครับ
5: ครับ
3: แล้วก็ถ้าย้อนกลับไปในยุคกระสวยอวกาศอะที่เขาต้องนั่งรถแบบรถที่เป็นรถตู้อะรถแอร์สตรีมอะที่เป็นรถบ้านอันนั้นอะก็คือเป็นรถคันเดียวก็ขับไปฐานปล่อยไม่ได้ต้องมีรถตำรวจนำหรืออะไรแต่ว่าพอหลังจากเหตุการณ์ 9/11 เนี่ยนะครับก็เราจะเริ่มเห็นการรักษาความปลอดภัยของนักบินอวกาศที่เข้มงวดมากๆอันนี้คือไม่นับเรื่องการันตีเรื่องอะไรแบบสุขภาพนะแต่ว่าเราจะเห็นว่าทุกครั้งอ่ะจะต้องมีขบวนรถที่เป็นรถหุ้มเกราะนำจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับ
5: มีเครื่อง F-15 บินด้วยใช่ไหม
3: ใช่ก็จะมีบางครั้งที่เป็นภารกิจสำคัญก็จะมีการส่งเครื่องบินรบนะฮะลาดตระเวนในบริเวณฐานปล่อยซึ่งบริเวณฐานปล่อยมันเป็นพื้นที่ของทหารอยู่แล้วเนาะก็คือNASA Kennedy Space Center มันจะอยู่ติดกับ Cape Canaveral Air Force Station ในตอนนั้นนะครับก็มีการส่งเครื่องบินอะไรมาคุ้มกันแล้วก็จริงๆมีภาพนะเท่มากก็คือเป็นเครื่อง F-15 นะฮะบินตีคู่กับกระสวยอวกาศเลยนะเป็นภาพที่เท่มากๆซึ่งเหตุการณ์พวกเนี้ยก็ล้วนแต่เกิดมาจากตอน9/11รวมถึงมิชชั่นคอนโทรลด้วยมิชชั่นคอนโทรลเนี่ยถ้าคุณไปดูอะประตูใหญ่เท่านี
5: ้
3: ประตูเป็นแบบวอลเลยอะนะฮะก็ผมว่าอันนี้อาจจะไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเยอะมากแต่ว่ามันสำคัญตรงที่ว่ามันเหมือนกับเครื่องบินอะเมื่อก่อนเราไปส่งญาติที่หน้าเกียรติได้เลยใช่ไหม
5: อ
3: ่
5: ะใช่
3: เออแต่ซึ่งผมก็ไม่ทันยุคนั้นคุณทันไหม
5: ไม่ทัน
3: ไม่น่าทัน
5: ไม่ทัน
3: ไม่ใครทันก็อ๋อแต่ว่าไอ้เรื่องน้ำเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคนจะเข้าใจว่าเรื่องน้ำเนี่ยเกี่ยวข้องกับ9/11แต่จริงอันนั้นมาจากอีกเหตุการณ์หนึ่งที่มีคนพยายามไปเอาของเหลวเนี่ยไปประกอบเป็นระเบิดเครื่องบินอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ9/11แต่ว่าไอ้เรื่องประตูห้องนักบินที่ต้องมีการกดรหัสหรือว่าต้องให้ลูกเรือเคาะก่อนหรือว่า security ใช่หรือว่า security สนามบินอะไรเงี้ยอันนี้ล้วนมาจาก9/11นะครับอีกอันนึงที่สำคัญเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อวกาศก็คือ NASA เนี่ยมีแผนในการรับมือการก่อการร้ายที่รัดกุมแล้วก็ครอบคุมมากๆนะครับก็มาจากเหตุการณ์9/11เหมือนกันนั่นเองก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมแม้กระทั่งวงการอวกาศเนี่ย9/11ก็นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับคุณดี
5: เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ต้องพูดว่าน่าหดหู
3: ่
5: แต่จริงๆมันก็เปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในชีวิตของเราเอาจริงแค่เหตุการณ์ในวันนั้นอย่างเดียวเนี่ยมันแทบจะเปลี่ยนแปลงสหรัฐอเมริกาทั้งประเทศไปเลยเพราะอย่างหนึ่งก็คือว่าเอาง่ายๆก็คือว่าเราจะจัดการกับกองซากของตึกโ
3: ม
5: เดลเซ็นเตอร์มหาศาลนั้นอย่างไร
3: ใช่
5: แค่หาที่ทิ้งขยะอย่างเดียวก็
3: เออใช่
5: เป็นหนึ่งในโจทย์ที่ใหญ่มากๆของสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นแล้วมันใช้เวลาในการจัดการสิ่งนี้เป็น10 ปี
3: ครับ
5: เพราะว่าถ้าวันนี้คุณไปที
3: ่กราซิโร่
5: แล้วกันคุณจะเห็นน้ำตกขนาดใหญ่เนาะที่เป็นการรำลึกถึงตัวเหตุการณ์ในวันนั้นซึ่งมันเป็นหลุมลงไปแล้วคำถามคือในเมื่อเป็นหลุมลงไปแล้วกองทั้งหมดอะมันหายไปไหนใช่ไห
3: ม
5: เขาก็ไปทิ้งกลายเป็นเกาะเทียมขนาดใหญ
3: ่
5: ที่นิวยอร์กนั่นแหละครับ
3: ครับ
5: ซึ่งตอนนี้ก็มีแผนอยู่ว่าอนาคตเอาไปทำอะไรต่อได้อย่างเงี้ยครับ
3: ครับ
5: ประมาณนี
3: ้ก็มีหลากหลายเหตุการณ์หลากหลายการทริบิวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้าย NASA ก็มีการเอาธงสหรัฐนะฮะที่เป็นเหมือนกับตัวแทนของชาติเนี่ยนะเขาเอาธงที่เก็บได้ในบริเวณใกล้กับกาวซิโลเนี่ยมาเย็บต่อกันแล้วก
5: ็
3: เอาขึ้นไปบินกับกระสวยอวกาศด้วยนะตอนครบรอบ10 ปีใน11ก็คือตอนปี2011ที่ผ่านมานะครับแล้วก็โอ้โหผลกระทบมันเยอะมากเนาะหรือว่าการที่ NASA ต้องเสียยานโคลัมเบียไปเนี่ยนะฮะต่อใกล้ๆกับ9/11เลยเนี่ยมันก็ยิ่งนำมาซึ่งคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยมากมายของโครงการกระสวยอวกาศแล้วก็การลงทุนมหาศาลอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าโอ้กระทบเยอะมากเพราะว่า อเมริกาคือช่วงนั้นก็โดนหนักเนาะมามี9 11ใช่มั้ยแล้วก็มาเจอโคลัมเบียอีกนะครับก็เรียกได้ว่า NASA ตอนนั้นก็เหมือนกับหลายๆหน่วยงานในสหรัฐก็คือต้องเข้มแข็งมากๆนะครับเพื่อผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้และในที่สุดพวกเขาก็ผ่านมาได้แล้วก็กลายเป็นอีก1วันสําคัญละกันที่ผมว่าคนอเมริกาเค้าก็จะบอกว่า never forget เนาะก็คือจะไม่ลืมวันนี
5: ้ครับ
3: นี่ก็เป็นเรื่องราวอวกาศที่เกี่ยวข้องกับ9 11ที่หยิบยกมาเล่าให้ฟังนะครับอาจจะเป็นในมุมที่แตกต่างออกไปจากมุมอื่นๆนิดนึงว่าเกี่ยวข้องกับการบินยังไงวันนี้ก็มาคุยกันว่าเกี่ยวข้องกับอวกาศอย่างไรนะครับ
5: ซึ่งก็25ปีแล้วปีนี้ครบรอบ25ปี9 11เนาะ
3: ครับ
5: ซึ่งก็ถือว่ามันแป๊บเดียวนะถ้าพูดจริงๆแล้วรู้สึกว่า25ปีมันจริงๆจะแป๊บเดียวก็แป๊บเดียวจะถามว่าจะนานมั้ยก็นานแล้วจริงๆก็เป็นทุกปีที่เรารำลึกถึงเหตุการณ์นี้นะครับ
3: ก็หวังว่ามนุษย์เราเนาะก็น่าจะได้เรียนรู้แล้วก็ไม่ก่อให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับก็ติดตามเรื่องราวของพวกเรา2คนได้นะครับที่หยิบยกมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับผ่านทางรายการ Star Stuff ครับเรื่องเล่าจากดวงดาวบนช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกําลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็บนเว็บไซต์ thaipbspodcast.com นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของ Thai PBS ด้วยนะครับตอนนี้ผมตั้นณัฐนนท์ดวงสุขเนินครับ
5: ผมอิงเจริญศิลป์อัศวกุลครับ
3: ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันหวานยังหวานอยู่มหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนถ่ายทอดเสน่ห์วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จัดงานมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แนวคิดวันวานยังหวานอยู่กลิ่นอายแห่งความทรงจำที่กำลังจางหายไปเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างการรับรู้และยกระดับศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเผยแพร่เรื่องราวอัตลักษณ์วิถีชีวิตภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นงานหัตถกรรมและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างใกล้ชิดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9ตุลาคม2569ณบริเวณขวงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างโดดเด่นทั้งทรัพยากรธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถนำเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่มาต่อยอดเป็นกิจกรรมและประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สร้างคุณค่าและรายได้แก่ชุมชนภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายอาทิการสาธิตและกิจกรรมเวิร์กช็อปจากชุมชนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการมั่วชุมชนกิจกรรมพาแอวชุมชนและกิจกรรมม่วนมันขันโตก CBT วิถีชาติพันธุ์ที่นำเสนออาหารพื้นถิ่นและเรื่องราวทางวัฒนธรรมของชุมชนผ่านการแสดงและการเล่าเรื่องเพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่าประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานนอกจากนี้ในวันที่9ตุลาคม2569ยังมีกิจกรรม CBT Business Matching เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและชุมชนท่องเที่ยวได้เชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจต่อยอดศักยภาพสู่ตลาดในระดับที่กว้างขึ้นและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่สร้างแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากพร้อมทั้งอนุรักษ์สืบสานและถ่ายทอดภูมิปัญญาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่คู่สังคมไทยต่อไปคมสันคำวง
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: เกษตรเพื่อประชาสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีพันธกิจในการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสู่การปฏิบัติในทุกระดับให้เกิดผลสัมฤทธิ์พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการจัดการภาครัฐของกระทรวงโดยมีเป้าประสงค์ให้เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้รวมไปถึงเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สินพร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพการผลิตในภาคการเกษตรขึ้นเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานดังนี้ 1. พัฒนาและสนับสนุนการบูรณาการแผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่เกษตรกรประสบความสำเร็จ 2.บูรณาการหน่วยงานทุกระดับเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3. พัฒนาระบบจัดการปัญหาหนี้สินและที่ดินการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น 5. พัฒนาระบบอำนวยการและบริการจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพรวมไปถึงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพด้านระบบอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ศูนย์กลางการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศภายในปี2580สนับสนุนโดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ก็เรื่องเด็กน้อยเฮ็ดหยังเพิ่นกะเครื่องเห็นตาเหลืองๆก็หาว่าติดยาปัดผู้ใหญ่กินเหล้าเข้าบ้าเที่ยวกัน

ูกะปล่อยมันแฟชั่นของเขาเด็กหน่อยก็ให้ปลดปล่อยกับเพิ่นแน่เป็นหยังโลกเขาก้าวไปไกลแล้วบ่ฮู้จักแนวเป็นตาสังเป็นตาสังห้องเพลงเขากำลังหิดยังมีความผิดหาว่า

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.ส่งต่อความรู้รับมือน้ำท่วม 6,101 เล่มครอบคลุม44อำเภอ 2,260 หมู่บ้านชายแดนใต้ศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งสร้างความพร้อมรับมือฤดูฝนโดยมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ส่งมอบคู่มือเตรียมความพร้อมรองรับเหตุอุทกภัยสำหรับประชาชนผ่านเครือข่ายบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิเพื่อกระจายองค์ความรู้สู่ชุมชนลดความเสี่ยงและความสูญเสียจากภัยพิบัติระหว่างวันที่8ถึง9ตุลาคม2569ซึ่งกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษจะทำคู่มือเตรียมความพร้อมรองรับเหตุอุทกภัยสำหรับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 6,101 เล่มครอบคลุมพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและพื้นที่4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่อำเภอจะนะเทพานาทวีและสะบ้าย้อยรวมทั้งสิ้น44อำเภอ 2,260 หมู่บ้านการดำเนินงานดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นให้แก่ประชาชนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยทั้งก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตลอดจนลดความเสี่ยงและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้สอบตได้กำหนดแนวทางการกระจายคู่มือผ่านประธานเครือข่ายบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิประจำอำเภอเพื่อส่งต่อให้แก่ผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่พร้อมประสานหน่วยงานระดับอำเภอและเครือข่ายในชุมชนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงนอกจากนี้ยังจัดทำคู่มือในรูปแบบอีบุ๊กผ่าน QR code เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลให้สะดวกยิ่งขึ้นการส่งมอบคู่มือในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเชิงรุกของสอบต.ในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนในระดับชุมชนผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่และเครือข่ายบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิเพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมสามารถรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูมรสุม
2: จบข่าววินุนรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนภาพพจน
10: ์สีสวัสดิ์คำที่เข้าเปรียบว่าอะไรเหมือนอะไรหรืออะไรเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรพดนะฉันจำไม่ได้
11: อ
10: ๋
11: อเขาเรียกว่าภาพพดจ้ะหมายถึงถ้อยคำที่เป็นสำนวนโวหารทำให้คนอ่านคนฟังเห็นเป็นภาพให้จินตนาการและถ่ายทอดอารมณ์ได้ลึกซึ้งกว่าการบอกเล่าตรง
10: ๆอ๋ออย่างเช่นก้าวแต้มที่อ้วนอย่างกับหมูตอนตกน้ำตายใช่ไหม
12: ใครจะสวยเหมือนเธอละจ๊ะวิเชียรมาศไว้หุ่นซะผอมยังกับกุ้งแห้ง
11: สำนวนวหารเปรียบเทียบอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าภาพพจน์มีตั้งหลายอย่างวันหลังฉันจะเล่าให้ฟังภาพพจน์หมายถึงถ้อยคำที่เป็นสำนวนวหารมีการเปรียบเทียบทำให้คนอ่านคนฟังเห็นเป็นภาพ
13: และพบกันใหม่นะคะ

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หารือความร่วมมือพร้อมเชิญชวนร่วมงานอเมริกันแฟร์ฉลองครบรอบ250ปีแห่งการก่อตั้งสหรัฐอเมริกานายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่านางสาวคีเลียคัมมินกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมหารือแนวทางการสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับสหรัฐอเมริกาในด้านต่างๆอาทิการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงศักยภาพของจังหวัดที่มีภาคบริการและการท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญทางเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาภาคการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตรรวมถึงการส่งเสริมการลงทุนที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติโดยเฉพาะการดูแลพื้นที่ป่าต้นน้ำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรบนพื้นที่สูงและการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีแผนดำเนินงานทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวรวมถึงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและภาคธุรกิจในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะอาชญากรรมทางไซเบอร์และยาเสพติดซึ่งเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งสองประเทศพร้อมยืนยันความสำคัญของการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องในโอกาสนี้กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ได้ประชาสัมพันธ์การจัดงานอเมริกันแฟร์เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ250ปีแห่งการก่อตั้งสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่16ถึง18ตุลาคม2569ณสวนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยและสหรัฐอเมริกาทั้งด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือในมิติต่างๆจึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่และผู้สนใจเข้าร่วมงานและร่วมเฉลิมฉลองในวาระสำคัญที่สะท้อนมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาอีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: เกษตรเพื่อประชากรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจรขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงตลาดรองรับผลผลิตข้าวอินทรีย์ของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP นอกจากนี้ชาวนาสามารถขายข้าวซึ่งอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์และข้าวที่ได้รับมาตรฐานอินทรีย์ได้ในราคาสอดคล้องกับคุณภาพรวมถึงขายข้าว GAPได้ในราคาที่สูงขึ้นตามคุณภาพสำหรับเกษตรกรที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการโดยขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.lifethailand.go.th/lifemarket เลือกแบบฟอร์มโครงการแบบคชต.01และการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวกับกลุ่มเกษตรกรณจุดรับซื้อข้าวที่กำหนดสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆของโครงการได้ที่คู่มือตลาดข้าวอินทรีย์และ GAP ครบวงจรปี2562/2563ทั้งนี้ การขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ยของผู้ประกอบการค้าข้าวต้องส่งเอกสารใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครรวมถึงระบุรายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการจับคู่ณสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภายในระยะเวลาที่กำหนดสนับสนุนโดยกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากคนตาบอดไทยโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 16:00 นครับหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นรายการเสียงจากคนตาบอดไทยก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังครับจากเดิมเราพบกันทาง AM 819 kHz มาเป็นเวลานานมากนะครับตั้งแต่ปี2547จนตอนนี้ก็2569 22ปีแล้วที่รายการเสียงจากคนตาบอดไทยของเราอยู่ที่นี่ยืนหยัดที่นี่ก็ต้องขอขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยครับเราพบกันหลายคลื่นความถี่ด้วยกันครับทั้ง AM 819 kHz ที่เราพบกันอยู่มาถึง22ปีแล้วและจากนี้ไปเราพบกันทาง FM 92.5 MHz รวมถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับและในอนาคตเราจะเชื่อมโยงสัญญาณไปที่ TAB Radio นะครับสถานีวิทยุออนไลน์ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและฟังย้อนหลังผ่านพอดแคสต์และ YouTube ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยด้วยครับแล้วเราก็จะมีแขกรับเชิญมาพูดคุยกันครับถึงแม้รายการนี้จะร่วมกันระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็ตามครับแต่ว่าเนื้อหาสาระนั้นเราก็จะนำเสนอเรื่องราวของคนพิการที่ครอบคลุมทุกประเภทความพิการนะครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแต่ว่าเราก็จะนำเสนอเรื่องราวของความพิการนั้นให้ครอบคลุมก็แล้วกันครับก็ติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับเมื่อสักครู่นี้เพลงที่จบไปชื่อเพลงว่าแม่ของแผ่นดินเป็นการจัดทำบทเพลงขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและขณะเดียวกันก็เทิดพระเกียรติครับสำหรับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยมากกว่าจะประมาณได้โดยเฉพาะคนพิการคนตาบอดทั้งหมดนะครับก็ล้วนแล้วแต่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนั่นเองครับก็รายการเราก็จะมีเพลงพิเศษแล้วก็จะมีเพลงอื่นๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันด้วยนะครับท่านผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายหรือแนะนำติชมรายการมาได้ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับ 85/1-3 ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวง3เสนในเขตพญาไทกรุงเทพรหัสไปรษณีย์10400ครับถ้าท่านผู้ฟังติชมรายการกันเข้ามาเราก็จะส่งของที่ระลึกกลับไปให้ท่านผู้ฟังด้วยนะครับซึ่งทุกวันอาทิตย์เราก็จะนำจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาตอบกันนะแล้วก็จะส่งของที่ระลึกกลับไปให้ด้วยนะครับนอกจากคนพิการญาติคนพิการแล้วท่านผู้ฟังทั่วไปก็สามารถรับฟังรายการเราได้ครับก็ติดตามข่าวสารในแต่ละวันเราก็จะไม่ได้มีแค่ข่าวสารคนพิการอย่างเดียวครับเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจใกล้ตัวเราก็จะนำมาฝากกับท่านผู้ฟังด้วยย้ำอีกทีนึงนะครับช่องทางในการติดต่อกับรายการของเราก็คือส่งมาถึงรายการเสียงจากคนตาบอดไทยครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเลขที่ 85/1-3 ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวง3เสนในเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400ครับเราจะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อกับเสียงจากคนตาบอดไทยครับ

0: มาถึงช่วงนี้นะครับกับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยอย่างที่ผมบอกครับว่าในแต่ละสัปดาห์เราอาจจะมีแขกพิเศษมาพูดคุยกันนะครับในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันครับผมมีแขกพิเศษมาพูดคุยกันนั่นก็คือคุณอภิชิตมิ่งวงเมืองนะครับคุณอภิชิตเป็นใครคุณอภิชิตก็เป็นคนตาบอดคนหนึ่งที่ปัจจุบันนั้นสอนภาษาไทยให้กับคนเวียดนามนะครับท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าคนเวียดนามเนี่ยเขาเรียนภาษาไทยกันเป็นวงกว้างเลยทีเดียวแล้วก็คุณอภิชิตหรือว่าคุณอันเนี่ยก็เป็นครูนะครับสอนเปิดคอร์สเลยสอนภาษาไทยให้กับคนเวียดนามเป็นการสอนออนไลน์บ้างออนไซต์บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสอนออนไลน์นะครับเขาอยู่จังหวัดนครพนมนะครับคนเวียดนามก็จะเรียนออนไลน์กับเขาเป็นการเปิดคอร์สเป็นการเรียนรวมกันหลายๆคนในหนึ่งคอร์สหรือบางคอร์สบางท่านเนี่ยก็อาจจะเรียนกันสองคนสามีภรรยานะครับเรียนตัวต่อตัวก็มีนะครับทีนี้ทำไมเขาถึงได้เป็นครูหรือเป็นคนที่เปิดคอร์สสอนภาษาไทยให้กับคนเวียดนามมีที่มาที่ไปอย่างไรวันนี้คุณอันอภิชิตก็จะได้มาเล่าให้เราได้ฟังตลอดการสัมภาษณ์พูดคุยกันเลยเราได้ทราบกันแน่ๆนะครับว่าทำไมถึงคนเวียดนามหลงเสน่ห์ภาษาไทยแล้วทำไมคนไทยถึงหลงเสน่ห์และคลั่งไคล้ภาษาเวียดนามคืออันก่อนที่เขาจะสอนภาษาไทยให้เนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบภาษาเวียดนามมากตั้งแต่เด็กนะครับก็ไม่รู้ไปได้ยินภาษาเวียดนามมาจากไหนแล้วทำไมถึงต้องหลงไหลคลั่งไคล้ไม่ต้องไปสงสัยเพราะผมก็สงสัยก็มาคุยกับอันดีกว่านะครับตอนนี้อันอภิชิตอยู่ในสายกับผมแล้วครับจะไปพูดคุยกับเขาเลยว่าทำไมถึงหลงไหลคลั่งไคล้ภาษาเวียดนามจนพูดเวียดนามได้ประหนึ่งว่าเป็นคนที่โตมาจากเวียดนามสำเนียงนี่โอ้โหสุดยอดนะผมเคยฟังแล้วผมเองเคยไปเวียดนามอันเคยพาไปกินแหนมเนืองร้านที่อร่อยที่สุดคุณผู้ฟังครับตอนนี้อันอยู่ในสายกับผมแล้วนะครับสวัสดีครับอันครับ
1: สวัสดีพี่เอกครับ
0: ขอบคุณมากที่ได้มาคุยกันในวันนี้แล้วก็คิดว่าเราน่าจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้ประสบการณ์ดีๆนะครับอันเป็นคนไทยเป็นคนไทย 100% เนาะ
1: 100% ครับพี
0: ่ 100% แน่นอนนะครับมองไม่เห็นทั้งสองข้าง
1: ทั้งสองข้างครับ
0: ถามนิดนึงว่าหลงไหลอะไรในมนต์เสน่ห์ของความเป็นเวียดนามครับเพราะว่าเวียดนามก็ถือว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันเนาะแล้วก็มีวัฒนธรรมอะไรก็คล้ายก็เหมือนแล้วก็คนของเขาก็มาเที่ยวบ้านเราคนบ้านเราก็ไปเที่ยวบ้านเขาเนี่ยมีความหลงไหลอะไรอย่างไรก่อนครับ
1: คือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นความหลงไหลที่ไม่สามารถอธิบายออกมาให้เป็นคำพูดได้จริงๆเพราะว่ามันเริ่มจากช่วงที่ผมอายุประมาณ7 ขวบครับพวกนั้นเนี่ยบังเอิญว่าที่บ้านผมเนี่ยจะสามารถฟังวิทยุคลื่นสั้นได้ก็จะมีคลื่นสั้นของประเทศต่างๆนั้นหนึ่งในนั้นน่ะก็เป็นคลื่นสั้นของประเทศเวียดนาม
0: อ๋อช็อตเวฟประมาณนั้น
1: ใช่ครับและครั้งแรกที่ได้ยินเนี่ยก็เกิดความสงสัยใครรู้ขึ้นมาว่านี่มันคือภาษาอะไรผมก็เลยเอาไปถามคุณแม่ครับคุณแม่ก็บอกว่านี่คือภาษาเวียดนามหลังจากนั้นผมก็สงสัยว่าเออภาษานี่มันเป็นยังไงแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยด้วยความที่เรายังเด็กก็ยังไม่ได้ทำอะไรมากกับภาษาเวียดนามก็แค่พยายามเรียนเสียงไม่รู้ความหมายอะไรแต่ก็พยายามเรียนเสียงอะไรเงี้ยนะครับก็ปล่อยให้เวลามันล่วงเลยมาจนถึงช่วงอายุ22ช่วงนั้นเนี่ยเรียนมหาลัย
0: เรียนมหาลัยอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับก็เลยแบบชวนเพื่อนๆไปเที่ยวเวียดนามกันก็ไปด้วยกัน9 คนหลังจากนั้นผมก็คือตอนนั้นอ่ะมันตรงกับปี2006ไปที่ฮานอยครับพอไปปุ๊บเราได้ไปสัมผัสกับอาหารการกินของคนที่นั่นกับภาษาของคนที่นั่นซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะได้ยินผ่านวิทยุแต่พอเราได้ไปฟังสดๆได้ไปฟังแบบจริงๆเรามีความรู้สึกว่าเออเราเริ่มมีความแน่ใจแล้วว่าเราจะมาทางนี้ตอนนั้นผมยังเรียนนิติอยู่นะตอนน
0: ั้
1: นมันไม่ได้มีอะไร
0: ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย
1: ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยไม่ได้มีความเชื่อมโยงพอกลับมาปุ๊บผมก็ด้วยความที่ตอนนั้นมันคือด้วยความที่เรายังหาตังค์เองไม่ได้ครับยังไม่ได้มีรายได้เพราะนั้นก็มันก็ยังคงเป็นเพียงความใฝ่ฝันต่อไปนะครับก็จนเวลามันล่วงมา ช่วงที่ผมอายุประมาณ27 ปี
0: ครับ
1: พออายุ27เนี่ยตอนนั้นผมจำได้ว่า ผมต้องหาทางออกให้กับตัวเองคือมันต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้เราได้มีโอกาสสัมผัสหรือคุกคีกับภาษานี้ครับผม
0: ค
1: ก็
0: รับ
1: เริ่มจากการเสิร์ชหาเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตก็ระบุไปเลยว่าเป็นชาวเวียดนามอะไรเงี้ยนะครับหลังจากนั้นผมก็มีโอกาสได้รู้จักกับเพื่อนๆชาวเวียดนามช่วงแรกๆก็สื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษครับแล้วก็พยายามเรียนรู้ผมก็พยายามแบบท่องจำพยายามเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆแต่พอทำอย่างเงี้ยไปได้สักพักหนึ่งผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราหวังจะเอาดีทางนี้เนี่ยมันควรจะมีอะไรที่เป็นรูปธรรมมากกว่านี้ผมก็เลยตัดสินใจคุยเรื่องนี้กับที่บ้านนะครับกับคุณพ่อคุณแม่ตอนนั้นเนี่ยผมเองยังไม่มีงานมีการที่มันมั่นคงนะครับ
0: ครับ
1: ก็เลยคุยกันแล้วปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เลยไปกู้เงินธนาคารมาก้อนหนึ่งเพื่อที่จะส่งผมเนี่ยไปเรียนที่เวียดนามไปเรียนไปเทคคอร์สอย่างจริงจังนะ
0: ครับ
1: ก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียนอยู่2ปีเรียนยังไม่ทันได้จบคอร์สดีปรากฏว่าตังหมดสุดท้ายก็ต้องกลับมา
0: บ้าน
1: ไทยแล้วก็มาหาอะไรทำก็แก๊กๆเพื่อให้มันมีรายได้แล้วก็สัญญากับตัวเองไว้ว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราจะต้องกลับไปที่นั่นอีกแล้วก็ไปสอบวัดระดับความรู้ภาษาเวียดนามหรือไปทำอะไรก็ได้ให้มันเป็นกิจลักษณะให้มันเป็นชิ้นเป็นอันกว่านี้หลังจากนั้นก็เอาคือด้วยความที่ช่วงที่ผมเรียนอยู่ที่เวียดนามเนี่ยผมจะอัดไว้ทุกคาบ
0: ครับ
1: แต่แน่นอนว่าเราด้วยความที่เราเรียนเยอะวันหนึ่งตั้งหลายคาบเราก็ไม่มีเวลาฟังเพราะไม่มีเวลาฟังเนี่ยเราก็ใช้วิธีการเอาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ก่อน
0: ครับ
1: ในช่วงที่เราว่างอยู่ที่บ้านนี่แหละครับในช่วงที่ผมกลับมาเนี่ยผมก็เอาไฟล์เหล่านั้นเนี่ยมาฟังแล้วก็มาเตรียมสอบนะครับเตรียมตัวสอบหลังจากนั้นผมก็กลับไปแล้วก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องทำมันออกมาให้ดีแล้วผมก็ไปสอบได้ด้วยความที่ภาษาเวียดนามมันจะมีอยู่ทั้งหมด6ระดับนะครับ
0: ครับ
1: ผมก็ไปสอบได้6เต็ม6เลยนะครับหลังจากนั้นผมก็เอาใบอันนี้เนี่ยไปยื่นกับทางคณะเวียดนามศึกษานะครับ
0: ครับ
1: พอเราเอาใบรับรองตรงนี้ไปยื่นแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลดระยะเวลาลงมาก็คือปกติแล้วเนี่ยการที่จะไปเรียนปริญญาตรีที่นั่นเนี่ยมันก็เหมือนที่อื่นก็คือต้องเรียนทั้งหมดเป็นระยะเวลา4ปีใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่พอเรามีใบตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะย่นระยะเวลาลงมาเลยแค่3ปี
0: อ๋อ
1: เป็นแค่3ปีทีนี้เนี่ยมันบังเอิญมาตรงกับช่วงที่ว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขามีโครงการให้นักศึกษาชาวต่างชาติที่มีความประสงค์ที่จะเรียนปริญญาตรีที่นั่นเนี่ยเรียนแค่3ปีเพราะนั้นผมเลยได้ลดลงมาอีกเหลือแค่2ปี
0: อ๋อ
1: ผมก็ไปสามารถเรียนจบปริญญาตรีได้ภายใน2ปีแล้วด้วยความที่ใช่ครับแล้วช่วงนั้นเนี่ยด้วยความที่เราไม่มีรายได้แล้วเราต้องการเรียนฟรีการจะเรียนฟรีได้ก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวนั่นคือต้องได้ทุนทุกเทอมผมก็พยายามตั้งหน้าตั้งตาเรียนแบบตะบี้ตะบันนะครับทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเรียนได้ที่หนึ่งแบบของสองคณะครับทุกเทอมเพื่อที่จะได้ทุนแล้วผมก็ทำได้จริงๆผมก็เรียนฟรีมาเรื่อยแต่เรียนฟรีไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องจ่ายค่าที่พักค่าอะไร
0: ครับ
1: ด้วยความที่เราต้องหารายได้ครับผมก็เลยตัดสินใจเปิดสอนภาษาไทยกับชาวเวียดนามช่วงแรกก็คือเป็นการหาเงินอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีอุดมการณ์อะไรหรอกครับ
0: อ๋ออันนี้คือที่มาของการที่จะเป
1: ิ
0: ดให้คนได้เรียนภาษาไทยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับมันคือการหารายได้ในระหว่างเรียนคือส่งตัวเองเรียนแค่นั้นเองครับแต่พอหลังจากที่เปิดไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าก็มีชาวเวียดนามเข้ามาสมัครกันค่อนข้างเยอะแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อย
0: ๆครับ
1: พอมันเยอะปุ๊บเนี่ยโอเคไอความฝันต่างๆที่ผมจะกะว่าจะทำนู่นนี่นั่นเนี่ยผมก็พับเก็บไปหมดเลยผมคิดว่าโอเคงั้นเราคงอยู่กับอาชีพนี้ตลอดไป
0: น่าจะเจอแล้วใช่ไหมฮะ
1: น่าเจอแล้วก็คืออยู่ แต่นั้นมาปีนี้ก็เข้าปีที่9แล้วครับ ปีที่9แล้วหลังจากนั้นผมก็ร่วมกับเพื่อนกับรุ่นน้องชาวเวียดนามที่เป็นพาร์ทเนอร์กันที่ทำงานด้วยกันเนี่ยครับก็ไปจัดตั้งเป็นบริษัทเล็กๆขึ้นมาแล้วก็สอน ช่วงแรกก็สอนทั้งออนไลน์ทั้งออนไซต์แต่ด้วยความที่โควิดมันเข้ามาผมก็เลยเปลี่ยนรูปแบบเป็นออนไลน์หมดเลยก็เลยเป็นที่มาของการมานั่งสอนอยู่หน้าคอมที่บ้านนี่แหละครับพี
0: ่ทำให้เรารู้แล้วว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรมาถึงปีที่9แล้วนะครับมันคงจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปมันอาจจะมีเรื่องของปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าลำบากอะไรบ้างเอาเท่าที่เราประมวลได
1: ้อย่างแรกเลยเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องด้วยทัศนคติของคนที่นั่นคือตอนอื่นต้องบอกกันว่าผมเองเนี่ยถือว่าประเมินทัศนคติของคนที่นั่นเนี่ยค่อนข้างต่ำไปคือพูดง่ายคือผมไปคิดเอาเองนะครับว่าคือผมไปคิดเอาเองว่าทัศนคติของคนที่นั่นเนี่ยน่าจะไม่เปิดกว้างให้กับคนตาบอดนะครับ
0: ถูกครับ
1: ก็คือผมคิดว่าแบบถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนตาบอดแล้วเขายังจะมาเรียนกับเราไห
0: ม
1: ช่วงแรกๆอ่ะถึงขั้นที่ว่าไม่กล้าเปิดสอนออนไซต์นะครับคือเรียนออนไลน์อย่างเดียวและก็ไม่มีการเปิดกล้องด้วย
0: oh.
1: เพราะว่าต้องพยายามปิดบังความจริงที่ว่าเราตาบอดเอาไว้นะครับ
0: ซึ่งเราเองเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อเขารู้แล้วเขาจะยังไงต่อใช่ไหมครับ
1: จะมีปฏิกิริยายังไง จะเรียนต่อหรือไม่แล้วเมื่อข่าวมันแพร่ออกไปว่าเราเป็นคนตาบอดเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรต่อการงานของเราหรือเปล่าอย่างนั้นเลยนะครับพี
0: ่ oh.
1: แต่ทีนี้เนี่ยเรื่องมันมาแดงขึ้นก็ตรงที่ว่ามันมีการเขามีการจัดให้มีการเขียนประกวดบทความเกี่ยวกับประเทศเวียดนามในสายตาของฉันผมก็ไปเติมเป็นประเทศเวียดนามในสายตาของคนตาบอดอย่างข้าพเจ้านะผมก็เติมแปลเป็นไทยประมาณนี
0: ้
1: แล้วปรากฏว่าได้รับรางวัลที่1ทีนี้บรรดาสื่อมวลชนไม่จะเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ก็รุมล้อมมาสัมภาษณ์ผมแล้วเรื่องก็เลยแดงกันว่าผมเป็นคนตาบอดพี่ทีนี้ผมมันปิดไม่มิดปุ๊บผมก็จัดการเปิดตัวไปแล้วกันผมก็เปิดสอนออนไซต์แล้วก็จัดให้มีการมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเป็นภาษาไทยแบบในตามร้านกาแฟตั้งแต่วันนั้นต้นมาผมก็เปิดตัวเลยก็สอนในฐานะคนตาบอดเลย
0: มีใครดูแลหรือมีใครช่วยเราในการบริหารจัดการบ้างครับ
1: เป็นรุ่นน้องชื่อน้องก้าวถิมิงตําเป็นชาวเวียดนามแท้ๆนะ
0: ครับ
1: ก็คือเป็นรุ่นน้องที่เคียงบ่าเคียงไหลกับผมมาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกเลยนะครับทุกวันนี้เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ตัวผมก็กลับมาอยู่ที่นี่น้องเขาก็แต่งงานแต่งการมีครอบครัวกันไปนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีนักเรียนที่แบบสนิทกันซี้กันมาช่วยบ้างอะไรเงี้ยครับก็มีอยู่พอสมควรครับก็คือลำพังเราเองด้วยความที่เรามองไม่เห็นแล้วเราไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองในการที่จะทำอะไรให้มันสำเร็จตัวเองมันเป็นเรื่องค่อนข้างยากนะครับ
0: แสดงว่าทุกวันนี้คือเราก็ยึดอาชีพนี้เลยแล้วก็
1: อาชีพนี้เลย
0: สถาน
1: เดียวเลยครับ
0: สถานที่สอนก็คือหน้าคอมพิวเตอร์อยู่ที่คอนโดที่บ้านของเรา
1: หลักๆใช่ครับหลักๆผมจะสอนหน้าคอมแต่ว่าด้วยความที่ผมเป็นคนที่ชอบไปโน่นมานี่ครับ
0: uh-huh.
1: ชอบท่องเที่ยวเพราะนั้นเนี่ยผมก็ยังจะพยายามไปอยู่ดีเพียงแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นการสอนออนไลน์ผมก็เลยสามารถไปสอนนอกสถานที่ได
0: ้ทุกวันนี้ประจำอยู่ที่สกลนคร
1: ใช่ครับอยู่ที่สกลนครเป็นหลักครับ
0: มากรุงเทพไหมครับ
1: ไปบ่อยครับไปไปสอนออนไลน์ที่นั่นบ่อยครับผมไปนอนสอนตามโรงแรมตามบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยบ่อยคำถามแรกที่เจอกันทุกคนก็จะถามผมว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอะไรเง
0: ี้ยอ๋อแสดงว่าเขารู้ว่าเราอ่ะก็ไม่ได้อยู่ที่เดียวเสมอไป
1: ใช่ใช่ครับไม่ได้อยู่เป็นหลักแหล่งคร
0: ับ ทีนี้เล่าให้ฟังหน่อยว่าในลักษณะการสอนเป็นคอร์สภาษาไทยเนี่ยเราจัดเป็นคอร์สยังไงหรือว่าเขาเรียนยังไงถึงจะถือว่าผ่านหรือไม่ผ่านหรือเรียนภาษาไทยอะไรบ้างเพราะว่าภาษาไทยมันกว้างมากนะครับ
1: ใช่ครับคือจริงต้องบอกตามตรงว่าช่วงแรกอ่ะผมสอนมั่วพี่คือสอนแบบไม่มีหลักสูตรเลยเอาจริงเพราะว่ามันเป็นการลองผิดลองถูกเหมือนกับอยู่เหมือนกับเราเป็นคนไทยคนนึงแล้วจะอยู่ให้ไปสอนภาษาไทยชาวต่างชาติเนี่ยมันเป็นการสอนมั่วมันต้องเริ่มอย่างนั้นก่อน
0: ครับ
1: เราเมื่อเรามีประสบการณ์ได้ผ่านอะไรต่อมีอะไรมาพอสมควรแล้วเนี่ยมันถึงจะเริ่มมีหลักสูตรสุดท้ายผมก็สามารถมานั่งเขียนหลักสูตรได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็คือแบบวิธีการประเมินผลว่าผ่านหรือไม่ผ่านก็คือผมจะให้เขาฝึกอ่านก่อนถ้าสมมติว่าภายใน10ชั่วโมงเนี่ยเขาสามารถอ่านภาษาไทยได้ประมาณ 80% ขึ้นไปเนี่ยถือว่าผ่านแล้วสมมติว่าเอาเนื้อเพลงสมมติจู่ๆเอาเนื้อเพลงสักเพลงหนึ่งมาตามที่เขาอ่านเนี่ยเขาต้องอ่านได้ภายใน10ชั่วโมงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ค่อยไปเมื่อสามารถอ่านได้แล้วเนี่ยก็ค่อยไปเริ่มเข้าสู่เรื่องของการสื่อสารนะครับเพราะว่าถ้าอ่านออกแล้วเนี่ยเราไปเจอคำศัพท์คำไหนมันก็ง่ายละ
0: ใช่คุณสมบัติ ของคนที่จะเรียนกับอ่านได้คือจะต้องมีพื้นฐานภาษาไทยไหมหรือว่าเป็นศูนย์
1: ไม่จำเป็นครับ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: เป็นไม่จำเป็นครับคือจะเริ่มจากเอาจริงๆถ้าเริ่มจากไม่รู้อะไรเลยเนี่ยผมจะดีใจมากเพราะผมไม่ต้องมาตามแก้ในสิ่งที่เขาเข้าใจผิดมาโดยตลอดอย
0: ่
1: างนี้นะครับพี
0: ่ครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าแบบเก่งๆมาเลยผมก็ยินดีสอนเพราะว่าผมเองศึกษาภาษาเวียดนามอย่างจริงจังมาอยู่ช่วงหนึ่งโดยที่ตอนนั้นนะผมไม่คิดว่าผมจะได้เอามาสอนคนไทยหรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวเพราะนั้นมันก็เลยเป็นการศึกษาด้วยความสมัครใจแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยเพราะถ้ามาแบบเก่งๆเลยผมก็จะมีสองอย่างคือให้เขาเลือกว่าเขาจะเรียนภาษาไทยแบบโดยใช้ภาษาไทยในการเรียนเลยไหมหรือว่ายังจะให้ผมพยายามอธิบายคำศัพท์หรือว่าประโยคต่างๆเป็นภาษาเวียดนามอยู่ซึ่งผมก็มีคุณสมบัติในการทำตรงนั้นได้ครับ
0: ครับปัจจุบันมีคอร์สสอนอย่างไรบ้างแล้วก็มีคนเรียนอยู่ประมาณกี่คนครับ
1: คือด้วยความที่นักเรียนที่มาลงทะเบียนเนี่ยจะลงทะเบียนไว้เยอะมากก็คล้ายๆกับเหมือนกับที่เราไปลงทะเบียนครับแต่สุดท้ายเรียนไม่เรียนอีกเรื่องนึงเอาจำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเนี่ยมีหลายร้อยเลยนะพี่แต่ที่เรียนจริงๆที่แบบเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่องเนี่ย
0: ครับ
1: ณปัจจุบันจะมีอยู่ประมาณ150คน
0: โอ้
1: ซึ่งอันนี้รวมทั้งคลาสกลุ่มและคลาสเดี่ยวนะคือผม
0: มีคลาสกลุ่มด้วย
1: มีคลาสกลุ่มด้วยครับ
0: มีเดี่ยวด้วย
1: ใช่ครับมีคลาสเดี่ยวคลาส2คนบางทีเขาอยากเรียนเฉพาะแบบสามีภรรยาโดยที่ไม่มีคนอื่นมาเรียนแล้วก็มีเขาก็จะยินดีจ่ายในราคานึงแล้วก็มีเขามีหลายคลาสอยู
0: ่โอ้ครับก็
1: ใช่ครับ
0: คือผมเองก็ติดตามตัวอันเนี่ยมานานแล้วแหละแล้วก็รู้ว่าอยู่เวียดนามเมื่อก่อนนี้แล้วก็สักพักก็รู้ว่ามาประจำอยู่ที่นี่แต่ก็ยังคงสอนอยู่นะครับถ้าใครอยากจะเป็นแบบอันซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นภาษาเวียดนามแต่เป็นภาษาอื่นซึ่งเราก็เป็นคนไทยเนี่ยแล้วก็อยากจะเรียนรู้แบบจริงๆจังๆจนกระทั่งมาเป็นคนสอนภาษาไทยให้กับคนอื่นๆได้อย่างเงี้ยอยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายบ้างครับถึงความพยายามของเรา บางคนบอกอุ้ยทำแล้วก็ไม่เห็นได้สักทีนึงอะไรเงี้ยมีอะไร
1: จริงๆอ่ะต้องบอกว่าผมเองเนี่ยมาทำตรงนี้ได้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าคือมันเป็นการคือผมบอกตรงว่าช่วงที่ผมเรียนภาษาเวียดนามเนี่ยผมเรียนไปทั้งๆที่ผมไม่รู้ว่าในอนาคตผมจะไปทำอะไรอันนี้คือมันเป็นเรื่องจริงครับผมก็ตอนนี้ตะบันเรียนไปแต่ผมเชื่ออยู่อย่างนึงว่าถ้าหากว่าเรามีความรู้ความสามารถเนี่ยเราจะไม่มีวันอดตายมันต้องมีที่ให้เรายืนพี
0: ่
1: มันต้องมีที่ให้เรายืนผมก็เลยอยากจะฝากสั้นๆว่าทำอะไรก็ทำไปเถอะแต่ผมเชื่อว่าการทำอย่างจริงจังอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันไม่พอมันต้องอาศัยการทำอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆอย่างของผมเนี่ยผมใช้วิธีการเรียนอยู่เนี่ยมาก็ประมาณตั้งปีอะพี่กว่าที่จะเริ่มมาสอนภาษาไทยได้ถ้าปีนี้ยังไม่รวมกับ9ปีที่ผมเริ่มสอนมาถ้าเอาตั้งแต่แรกที่ผมคุกคีกับภาษาเวียดนามมาถึงตอนนี้มันก็15 16ปีเข้าไปแล้วอะไรเงี้ย
0: ใช่นะครับ ก็ฟังจากที่อ่านเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกก็คือโอ้โห6 7ขวบได้ยินจากวิทยุก็สนใจมาแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามัน จะสนใจไปทำไมได้อะไรบ้างแต่ว่าด้วยความชอบของเราจริงๆจนมาถึงช่วงนึงแล้วก็สุดท้ายก็ต้องตัดสินใจคุยกับทางบ้านทางบ้านก็สนับสนุนด้วยนะครับกู้เงินให้ไปเรียนจนเงินหมดแล้วกลับมาบ้านแล้วก็พยายามเองจนมาถึงวันนี้ก็ถือว่ามันเป็นความพยายามของเราเองทั้งหมดเลยนะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้โอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวดีๆนะครับอาจจะเป็นประเด็นอื่นๆก็อาจจะชวนอันมาพูดคุยอีกนะครับ
1: ได้ครับยินดีครับพี
0: ่ก็เห็นทราบว่าหลังจากนี้จะมีคอร์สด้วยโอเควันนี้ขอบคุณอันนะครับ
1: ครับยินดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เราก็ได้ทราบไปแล้วว่าโอ้โหเวียดนามนี่เป็นภาษาที่เพราะแล้วก็มีคนหลงไหลนะครับแต่ว่าไม่ใช่หลงไหลแต่เวียดนามอย่างเดียวสุดท้ายพอเขาหลงไหลคลั่งไคล้ภาษาเวียดนามแล้วเขายังสามารถที่จะเปิดคอร์สให้คนเวียดนามมาเรียนภาษาไทยจนสื่อสารได้อย่างเข้าใจด้วยครับนั่นคืออันอภิชิตนั่นเองครับเราพักกันก่อนครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายครับ
2: ในยุคที่การสื่อสารและข้อมูลข่าวสารมีความจำเป็นสำหรับผู้คนในสังคมในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและต่อยอดไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีของสังคมและสื่อโทรทัศน์ยังคงมีบทบาทสำคัญในสังคมในการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นและสร้างความบันเทิงทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์เพื่อช่วยลดช่องว่า างความเหลื่อมล้ำและข้อจำกัดต่างๆทางด้านการเห็นและการได้ยินของคนพิการและบุคคลทั่วไปในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.จึงได้ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลหรือดิจิตอลทีวีจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ Sign Language Interpreting บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Captions และบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้อย่างทัดเทียม

บริการล่ามภาษามือเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีการบรรยายด้วยภาษามือในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นโดยคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ใช้ภาษามือและผู้ชมทั่วไปสามารถรับชมได้พร้อมกับการรับชมรายการที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือบริการคำบรรยายแทนเสียงเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งคนพิการด้านการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นได้และผู้ชมทั่วไปสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไทเทิลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงบริการเสียงบรรยายภาพเป็นบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งคนพิการด้านการเห็นและผู้ชมทั่วไปสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันด้วยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงแล้วเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องเสียงที่5ถึง6

0: ็กชายคนหนึ่งรูปร่างอ้วนท้วมเสื้อนักเรียนปักตัวอักษรทอปอเด็กชายพรชัยสุขยอดเขาบรรจงวาดบางอย่างลงบนสมุดเขาเหลียวหลังสายตาจับจ้องไปที่ประตู
1: จะรู้ได้อย่างไรว่ารายการมีบริการต่างๆท่านสามารถดูข้อมูลรายการที่ได้จัดทำบริการได้จาก 1. EPG Electronic Program Guide โดยเลือกกดปุ่ม EPG หรือ Guide หรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดของกล่องแปลงสัญญาณหรือของทีวีดิจิตอล2. ติดตามการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆจากทางสถานีโทรทัศน์หรือ 3. สามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ CCADSL ที่จะปรากฏก่อนเข้ารายการและผู้ใช้งานสามารถแสดงความเห็นข้อเสนอแนะต่อบริการไปยังสถานีโทรทัศน์หรือกสทช.ได้การสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของสื่อโทรทัศน์โดยการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนพลเมืองทุกคน

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระ

0: ราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: คุณผู้ฟังครับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับสัปดาห์นี้แล้วนะครับหวังว่าคงจะได้ประโยชน์มากๆเลยสำหรับแขกที่ได้มาพูดคุยกันในวันนี้อย่างน้อยๆนะครับท่านที่อาจจะอยากพูดภาษาเวียดนามได้แต่ไม่มีกำลังใจไม่มีแรงบันดาลใจเลยดูการต่อสู้ของอันอภิชิตที่ผ่านมาว่าเขาอยากเรียนแต่เขาไม่มีเงินไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงสุดท้ายเขาก็สามารถทำได้และตอนนี้ก็ถือว่าได้เปิดคอร์สนะครับสอนภาษาไทยให้คนเวียดนามอย่างเป็นล่ำเป็นสันเลยคือเหมือนเป็นทูตอะเนาะเป็นการเผยแพร่ภาษาไทยให้คนเวียดนามได้รู้จักนอกจากคนเวียดนามแล้วยังมีชาติอื่นด้วยที่เรียนภาษาไทยกับเขานะครับเสียงจากคนตาบอดไทยจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังได้ใหม่ครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 15:05 นะครับหลังข่าวเรื่อยไปจนถึง 16:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยความร่วมมือกันระหว่างสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับผมต้องขอเทศไทยตลอดปี2568ที่ผ่านมาแล้วก็ตลอดมาด้วยนะครับอย่างน้อยๆก็มีเวลาให้ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมาจัดรายการแล้วก็ยังมีหนังสือเสียงเพื่อประชาชนช่วงทุ่มครึ่งด้วยที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์รับโล่ไปแล้วนะครับในสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่29ที่โรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเสียงจากคนตาบอดไทยจะกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: รองชนะทันหาหรือประธานคณะกรรมการอิสลามปัตตานีรับฟังข้อเสนอแนะขับเคลื่อนงานด้านศาสนานายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เยือนบ้านนายแวดือราแมมะมิงจิประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีณโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเพื่อปรึกษาหารือรับฟังข้อเสนอแนะและขอคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในมิติด้านศาสนาเพื่อนำไปประกอบการขับเคลื่อนงานของสอปตให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของประชาชนในพื้นที่นายแวดือราแมมะมิงจิกล่าวว่าสอปตมีบทบาทสำคัญในการเป็นที่พึ่งของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทางด้านการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยการทำงานในพื้นที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายปกครองท้องที่และท้องถิ่นเพื่อร่วมกันคิดร่วมกันทำและแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชนฮูกุมปากัดเป็นอีกหนึ่งกลไกที่สอปตเข้ามาผลักดันและขับเคลื่อนร่วมกับหลายภาคส่วนในปัจจุบันได้ขยายผลไปยังหลายพื้นที่โดยเป็นกลไกข้อตกลงร่วมระดับชุมชนที่ตั้งอยู่บนฐานของศาสนาและวัฒนธรรมในพื้นที่ยึดโยงกับอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของประชาชนพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาและแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชนผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนายแวดือราแมยังได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจนายชนะทันพร้อมชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการขับเคลื่อนงานเพื่อบ้านเมืองและเป็นกำลังใจให้สอปตเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยตอนเอามือซุกหีบงานเฟรชที่ไหน
9: เฮ้ยมาแล้วเหรอโถยคอยต้องนาน
10: รายการแกนหน้าตาตื่นมาเชียว
11: ไปด่าโดนนะสิคนทะเลาะกันอ่ะเราไปห้ามกันมา
10: ไปสิไป
9: อย่าเลยค่ะพี่ๆเดี๋ยวก็โดนลูกหลงรัก
10: ผมไม่เป็นไรละมั้งคนกันเองทั้งนั้น
9: อ้าวหน้าไปโดนอะไรมาแล้วคะหน้า
11: โดนลูกหลงอย่างที่เสเอมเตือนนั่นแหละ
9: เอามือซุกหีบแท้ๆพี่สองคนเนี่
11: ยไม่ได้ซุกอะไรทั้งนั้นอ่ะมือพวกนั้นอ่ะมันหลงมาซุกอ้อยตรงหน้าพี่สองคน
10: แหมเข้าใจหาสำนวนมาใช้ซ้ำเติมพวกพี่นะ
9: ก็สำนวนเอามือซุกหีบหมายถึงหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวโดยที่ตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกับที่พี่แก่นกับพี่ใต้ทำเลย
10: รู้แล้วจ้าแม่เจ้าสำนวนคราวหน้าพี่ไม่เอามือไปซุกหีบที่ไหนอีกแล้ว

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ดร.เกษมชี้ปลาหมอคังดำบุกลำปาวช่วงน้ำหลากส่อแพร่กระจายสู่ลำน้ำสาขาทุบเศรษฐกิจ 2,500 ล้านบาทเตือนภัยฤดูน้ำหลากปลาหมอคังดำบุกยึดอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวมอกาฬสินธุ์เจ้ารัฐยกระดับแก้ปัญหาเชิงรุกก่อนแพร่สะพัดลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำพองสะเทือนเศรษฐกิจสัตว์น้ำมูลค่าถึง 2,500 ล้านบาทจะพังพินาศการแพร่ระบาดของปลาหมอคังดำหรือเอเลียนสเปชีสายพันธุ์คุกคามรุกรามเข้าสู่แหล่งน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคอีสานอย่างอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งมีพื้นที่รองรับน้ำฝนกว่า 5,960 ตารางกิโลเมตรดร.เกษมเชตวันหัวหน้าศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทดสอบสมรรถนะชีววิชาชีพและอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้เปิดเผยกับประชาชาติธุรกิจถึงฉากกระทัดความเสี่ยงช่วงฤดูน้ำหลากผลกระทบเชิงนิเวศวิทยาตลอดจนมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจฐานรากหากภาครัฐยังไร้มาตรการสกัดกั้นเชิงรุกในภาคปฏิบัติเปิดพิกัดยึดอ่างลำปาวเขื่อนลมเปลี่ยนทิศตัวเร่งกระจายทั่วพื้นที่สาเหตุสำคัญจากทิศทางลมในช่วงต้นถึงกลางฤดูฝนซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้ฝูงปลาถูกขึ้นลมพัดไปกระจุกตัวอยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนืออย่างไรก็ตามความเสี่ยงใหญ่หลวงกำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลเปิดทางเปลี่ยนเทคนิคกำจัดช็อตไฟฟ้าหรือยาเบื่อยอมเสียสละพื้นที่ส่วนน้อยสำหรับข้อจำกัดด้านการใช้เครื่องมือประมงดั้งเดิมในสภาพน้ำเชี่ยวและน้ำลึกของเขื่อนลำปาวดร.เกษมระบุว่ามหาวิทยาลัยทำหน้าที่หลักในการเฝ้าติดตามและรายงานทิศทางการเคลื่อนตัวส่วนการควบคุมกำจัดต้องอาศัยความร่วมมือระหว่าง3หน่วยงานกรมประมงในพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวประมงพื้นบ้านในเชิงเทคนิคทางวิชาการและการใช้นวัตกรรมหยุดการขยายพันธุ์กรมประมงได้ผ่อนผันให้ใช้บางมาตรการได้แต่ยังติดขัดเรื่องงบประมาณจัดซื้อและข้อกฎหมายซึ่งวิธีการสามารถนำมาใช้ได้จริงในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ได้แก่ 1. การใช้กระแสไฟฟ้าช็อตแม้ดูรุนแรงแต่เป็นวิธีที่ควบคุมพื้นที่ได้ 2. การใช้ยาเบื่อเมากำจัดบริเวณกักบริเวณฝูงปลาแล้วใช้สารจับกุม 3. การส่งเสริมการแปรรูปเป็นอาหารท้องถิ่นเพื่อดึงประชาชนเข้ามาช่วยตัดวงจรเมื่อถามถึงผลกระทบต่อปลาท้องถิ่นจากการใช้ไฟฟ้าช็อตหรือยาเบื่อดร.เกษมกล่าวว่ากระทบแน่นอนแต่ทรัพยากรสัตว์น้ำเป็น renewable resourceทรัพยากรที่ฟื้นกลับคืนมาได้หากยังไม่ถึงจุดวิกฤตปลาหมอคังดำไม่ได้กระจายทั่วพื้นที่แต่พบบางจุดเป็นกลุ่มก้อนและไม่ได้อยู่ในน้ำลึกเราใช้วิธีการกั้นอาณาเขตก่อนแล้วกำจัดเฉพาะจุดนั้นยอมเสียสละปลาพื้นถิ่นบริเวณนั้นนิดหน่อยเพื่อป้องกันพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วค่อยให้กรมประมงเพาะพันธุ์ปลาพื้นถิ่นมาปล่อยคืนทีหลังหลักการสำคัญตอนนี้คือต้องลดจำนวนปลาหมอคังดำให้เร็วที่สุดจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกล ไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: เกษตรเพื่อประชาปัญหาอุทกภัยเป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากจะมีปริมาณน้ำจำนวนมากจากต้นน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไปยังด่านท้ายน้ำก่อนระบายลงสู่ทะเลและยังมีปริมาณน้ำส่วนหนึ่งไหลออกจากคลองชลประทานสายหลักที่ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งปัจจุบันความสามารถในการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาและคลองชลประทานต่างๆระบายรวมกันได้ประมาณ 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งหากมีปริมาณน้ำมากเกินไปจะไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่สองฝั่งของลำน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานจึงได้จัดทำแผนงานบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง9แผนงานได้แก่ 1. โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง 2. โครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทย 3. โครงการคลองระบายน้ำควบคู่ถนนวงแหวนรอบที่ 3. 4. โครงการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานฝั่งตะวันตก 5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา 6. โครงการบริหารจัดการพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ 7. โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไซ 8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำท่าจีนและ 9. โครงการพื้นที่รับน้ำนองเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้กับพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างและช่วยให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำการเกษตรเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ
12: ์ห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
13: และนี่คือตอนที่19ของทุ่งมหาราชโดยเรียมเองค่ะคุณจิตริน
14: ครับผมตอนที่แล้วได้เจอกับเรียกว่าเพื่อนได้ไหมครับเพื่อนเก่านายเสถียร
13: ต้องถามก่อนนะว่าคำว่าเพื่อนเนี่ยหมายถึงเพื่อนของใคร คือนายเสถียรเนี่ยเขาถือว่าโอ้ยเพื่อนกันแต่ในรื่นกับตาแดงอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้น
14: เพื่อนกับตาแดงก็อาจจะเกรงๆหน่อย
13: ใช่แล้วส่วนรื่นนี้ยังไม่ได้จัดว่านายเสถียรเนี่ยควรจะอยู่ในกลุ่มอะไรดีเพื่อนเหรอคงไม่ใช่มั้ง
14: บอกลำบากเลย
13: แต่นายเสถียรก็ดูเหมือนว่าเขาก็มีความรู้สึกที่ดีนะในการที่ได้มีโอกาสกลับมาเจอกัน
14: ครับ
13: ดูยินดี
14: ใช่แล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยมาเจอคนที่คิดไม่คิดว่าจะได้เจอโอ้โหเจอกับคุณละเมีย
13: ดนั่นน่ะสิซึ่งนายเสถียรเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะว่ารื่นกับละเมียดเนี่ยเคยรู้จักกัน
14: ใช่ใครมันจะไปคิดว่าอ๋อไอ้คนที่เราเคยช่วยไว้เมื่อตอนกระนู้น 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยจะมาเป็นภรรยาของคนที่เราไม่ชอบ
13: นั่นน่ะสิอะไรๆมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เนาะและในทุ่งมหาราชก็มีหลากหลายรสชาติอยู่ในนี้และในตอนที่19ก็ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของตัวละครใหม่ก็คือคุณละเมียดนี่เองนะคะแล้วก็คุณเสถียรด้วย
14: ใช่แล้วครับโอ้โหน่าติดตามมากตอนนี้เหมือนเปิดแบบสกราชใหม่ของผู้ใหญ่รื่น
13: นายเสถียรกับคุณนายละเมียดเนี่ยไม่ใช่ตัวละครที่จะแวะเข้ามาแค่บท2บทนะเราจะต้องเจอเขาไปอีกหลายบทเลยทีเดียว
14: ยาว
13: ๆจับตาดูให้ดีนะคะนายเสถียรกับคุณนายละเมียดไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะมันก็เป็นช่วงเวลาที่รื่นไม่เคยคิดเลยว่าจะมีโอกาสได้อยู่แล้วก็ได้คุยกับละเมียด2ต่อ2
14: ครับแหมเพราะว่าตาแดงโดนคุณเสถียรชวนไปดูพระนะครับ
13: คุณผู้ฟังคะลองมาฟังบทสนทนาเนาะของรื่นกับละเมียดกันดีกว่าค่ะว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างถ้าพร้อมแล้วไปแอบฟังกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ชีวิตของคนบ้านนอกอย่างรื่นแม้จะเป็นพ่อค้าไม้ก็รายย่อยกระจิตลิดจะมีอะไรนอกจากงานหนักตรากตรำประจำวันงานงานงานแล้วก็งานไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออกร้อนหรือหนาวฐานะของเขาอาจจะดีขึ้นครอบครัวเป็นปึกแผ่นและปกติสุขแต่ทุกวันนี้เขาก็ยังหนีงานไม่พ้นคนอย่างเขาต้องตกเป็นทาสของงานตลอดไปจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของชีวิต
1: ลูกหัวปีผมที่คุณเคยอุ้มเคยกอดเดี๋ยวนี้โตแล้วซนเป็นกรดแต่ก็ฉลาดพอใช
0: ้รื่นเล่าให้ละเมียดฟังในตอนหนึ่งเมื่อละเมียดถามถึงชีวิตในครอบครัว
1: สุดใจเขาไม่ได้ลงมาด้วยในคราวนี้ก็เพราะว่ากำลังตั้งท้องลูกคนที่สี่จนคลอดเต็มที
0: โอ้เกือบปีละคนทีเดียวหรือรื่นทั้งสีหน้าและน้ำเสียงของละเมียดบ่งบอกถึงความตื่นเต้นอย่างจริงใจในขณะที่รื่นหลบตาเลือดแล่นขึ้นสู่หน้าแดงก่ำในขณะที่ตอบละเมียดว่า
1: ก็ไปแท้งเสียคนหนึ่งครับท้องที่สาม
0: ละเมียดเอนกายพิงพนักเก้าอี้อันใหญ่สายตาของหล่อนมองข้ามศีรษะของรื่นออกไปยังทิวเขาซึ่งปรากฏอยู่ในกรอบหน้าต่างข้างนอกอย่างเลื่อนลอยเป็นชีวิตที่น่าภาคภูมิใจอะไรเช่นนั้นตรงกันข้ามกับรื่นฉันกลับเห็นว่าคืนวันที่เต็มไปด้วยความลำบากตรากตรำนั่นแหละเป็นคืนวันของความสุขเพราะมันหมายถึงชีวิตอิสระชีวิตของความเป็นไทยไม่ต้องอยู่ใต้อำนาจใครไม่ต้องถูกผูกพันด้วยขนบประเพณีที่ไม่จำเป็นชั่วชีวิตของฉันไม่มีครั้งไหนเลยที่จะได้รับความสุขเท่ากับการตามคุณพ่อขึ้นไปเมืองตากครั้งนั้น
1: ทั้งที่คุณละเมียดเกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งเสียที่ลานดอกไม้เพราะไอ้พวกปล้นอย่างนั้นเหรอ
0: จ้ะทั้งที่ฉันเกือบเอาชีวิตไปทิ้งเสียที่ลานดอกไม้เพราะพวกปล้นแต่ชีวิตจะมีค่าอะไรถ้ามันจะราบรื่นไปเสียทุกอย่างปราศจากอุปสรรคที่จะดิ้นรนปราศจากอันตรายที่จะต่อสู้แล้วก็ปราศจากผู้ที่จะมาร่วมรับความสุขความภาคภูมิใจเพราะชัยชนะที่เราได้รับมาเมียของรื่นผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงที่น่าอิจฉาที่สุดในโลกนี้เลยนะ
1: ถ้าเขารู้เข้าสุดใจก็คงจะพูดถึงคุณละเมียดอย่างเดียวกันครับ
0: ฉันน่ะเหรองั้นเขาก็เข้าใจผิดถนัดนะรื่นไม่มีอะไรเลยที่จะน่าภาคภูมิใจในชีวิตแบบคนอย่างฉันไม่มีอะไรเลยจะน่าอิจฉาในชีวิตของผู้หญิงที่เกิดมาแล้วก็อยู่ในกรอบของขนบประเพณีที่บังคับให้ผู้หญิงเราเป็นแต่ช้างเท้าหลังอยู่เพื่อตัวของเขาแล้วก็ผัวแล้วก็ต่อไปก็อาจจะลูกโดยเฉพาะเท่านั้นต่างกว่าชีวิตของรื่นและเขาอย่างที่ฉันรู้
1: คุณเมียดรู้อะไรครับ
0: คราวนี้สายตาของรื่นเลื่อนขึ้นไปจับอยู่ที่ใบหน้าของหล่อนเองยิ้มอย่างท้าทายปรากฏอยู่เหนือริมฝีปากฉันก็รู้มากเท่าๆกับที่นายเสถียรเขารู้นั่นแหละรู้แหละจนกระทั่งว่ารื่นเคยเป็นศัตรูคนหนึ่งที่เขากลัวกระทั่งขึ้นไปทำงานอยู่ที่โน่น
1: งั้นทั้งนายเสถียรกับคุณละเมียดก็รู้มากเกินไปแม้กระทั่งสิ่งที่ผมไม่เคยรู
0: ้คราวนี้หล่อนหันมาจ้องเขาอยากจริงจังเป็นอันว่ารื่นไม่ยอมรับงั้นหรอว่าเรื่องเหล่านั้นได้เกิดขึ้น การต่อสู้ระหว่างรื่นแล้วก็พวกปากคลองกับเขาแล้วก็คนงานกับเขาเกี่ยวกับป่าไม้โป่งน้ำร้อนคราวนี้หล่อนโน้มกายยกมือขึ้นเท้าโต๊ะแล้วก็ชะโงกหน้าใกล้เข้ามานี่รื่นอย่าลืมว่าปากน้ำโพเป็นหัวใจของตลาดไม้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่ไหนในโลกนั้นทุกคนที่นี่ที่สนใจจะต้องรู้และฉันเองก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนนั้นเพราะฉันเป็นเมียของเขานี่แหละถึงได้ประหลาดใจที่จู่ๆก็มาเจอรื่นเข้าที่นี่ชั้นแรกนะที่เห็นรื่นนั่งอยู่ที่เก้าอี้ฉันก็ยังไม่แน่ใจแม้ได้ยินเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนเก่าและฉันทักทายด้วยก็ยังไม่แน่จนกระทั่งได้ยินเรื่องของรื่นเองรื่นฟังแล้วก็ตอบประเมียดว่า
1: ศัตรูเป็นคำแรกสำหรับใช้เรื่องของเราครับ
0: แต่ยิ้มของรื่นก็ไม่ได้ละไปจากดวงหน้าอันท้าทาย
1: จริงอย่างคุณละเมียดว่านายเสถียรกับผมเคยมีเรื่องผิดใจกันมานิดหน่อยเกี่ยวกับปัญหาป่าไม้โป่งน้ำร้อนแต่มันก็เสร็จเรื่องเสร็จราวไปแล้วผมรักษาผลประโยชน์ของผมนายเสถียรรักษาผลประโยชน์ของเขาเราอาจจะเป็นศัตรูกันตามสายตาและความรู้สึกของคนอื่นแต่ผมไม่เคยคิดอย่างนั้นถึงเขาก็จะดูเหมือนกันมิฉะนั้นผมคงจะไม่ได้มาอยู่ที่นี่ครับผมยอมรับรองข่าวที่คุณละเมียดได้ฟังจากปากตลาดไม่ได้ถ้ารับก็หมายความว่าผมจะได้คุณละเมียดเป็นศัตรูอีกคนหนึ่งศัตรูซึ่งผมไม่มีทางจะต่อสู้เลย
0: ลมเย็นจากแม่น้ำพัดเข้ามาในห้องนั้นวูบหนึ่งอากาศและอารมณ์ซึ่งร้อนอ้าวอยู่ก็ค่อยบรรเทาเบาบางลงแม้กระนั้นสีหน้าอันเคร่งเครียดของละเมียดก็มีได้เปลี่ยนแปลงไปรื่น
1: ครับ
0: เขาพูดกับรื่นว่าอย่างไรบ้างก่อนหน้าที่ฉันจะเข้ามาในห้องนี้น่ะ
1: นายเสถียรขอให้พวกเราผมกับพ่อค้าไม้ชาวเมืองตากและกำแพงขายไม้ให้บริษัทเขาทั้งหมดครับ
0: แล้วรื่นตอบเขาไปว่าอย่างไร
1: ผมบอกว่าจะพยายามบอกพวกพ่อค้าอื่นแต่สำหรับผมยังไม่แน่เวลายังมีอีกถมไปสำหรับการตกลงใจ
0: สายตาของละเมียดกลับเลื่อนลอยไปจับอยู่ที่ทิวเขาระหว่างกรอบหน้าต่างอีกก่อนหน้าที่บริษัทนี้จะตั้งขึ้นมาการค้าไม้ในลำแม่ปิงก็ดำเนินไปได้ไม่ใช่หรอรื่นเสียงของหล่อนเบาเหมือนกับปรารภกับตนเองมากกว่าจะเจตนาพูดกับรื่นในขณะที่ฝ่ายชายพยักหน้าพิศวงงงงันไปด้วยวาจาของหล่อนจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะตอบกระไรจะซักอะไรก็อาจจะฟังดูเป็นของประหลาดที่ฉันจะพูดเรื่องนี้กับรื่นแต่ก็อดไว้ไม่ได้ไม่มีเมียคนไหนที่เขาจะแสดงออกนอกหน้าให้คนอื่นรู้ว่าผัวเป็นคนชนิดไหนฉันไม่ต้องการให้รื่นบอกใครและไม่ต้องการบอกอะไรรื่นเกินไปกว่านี้นอกจากว่าขอให้คิดกันให้ดีระหว่างการค้าที่เป็นเสรีกับการค้าที่ถูกผูกมัดอย่างไหนจะให้ประโยชน์แก่รื่นมากกว่ากันฉันถือรื่นเหมือนเพื่อนสนิทนะเหมือนมิตรผู้เคยมีอุปการะต่อฉันฉะนั้นจึงทนดูไม่ได้ถ้าจะมีอะไรมาเปลี่ยนฐานะของรื่นจากกษัตริย์ในกระท่อมมาเป็นทาสในวังรื่นจะตกอยู่ในฐานะนั้นนะในทันทีที่ทำสัญญาผูกมัดจะซื้อขายไม้กับบริษัทของเสถียรเขาโดยเฉพาะ
1: อ
0: คราวนี้ปรื่นมองดูละเมียดอย่างอัศจรรย์ใจเกือบไม่รู้เลยว่าหล่อนกำลังพูดถึงใครและหมายถึงใคร
1: ทำไมคุณละเมียดถึงบอกให้ผมรู้ในข้อนี้ล่ะครับทำไมคุณละเมียดถึงแต่งงานกับเขาถ้ารู้ว่านายเสถียรเป็นผู้ชายอย่างนั้น
0: เพราะรื่นเป็นเพื่อนฉันถึงจะรู้จักกันชั่วเวลาเล็กน้อยเพียงใดก็เป็นเพื่อนที่ฉันคิดว่าไว้วางใจได้ในขณะที่เขาเป็นผัวซึ่งฉันไม่เคยรู้จักตัวจริงเลยบางเวลาดีเหมือนพระแต่บางเวลาร้ายเหมือนมารฉันจะไปรู้ได้อย่างไรเล่าว่าแต่งงานกับใครแต่พูดทำไมล่ะในเรื่องนั้นเพราะถึงอย่างไรเขาก็ได้ชื่อว่าเป็นผัวอย่างเดียวที่ฉันรู้แน่ตั้งแต่มาอยู่ใต้ชายคาบ้านนี้ก็คือว่าบริษัทที่เขาตั้งขึ้นมีได้เป็นหลักฐานหรือมั่นคงอย่างที่คนภายนอกเข้าใจ
1: งั้นคุณละเมียดก็ไม่ได้รับความสุขสบายอย่างที่พยายามจะแสดงให้ใครๆเห็นอย่างนั้นหรอ
0: ก็อะไรเล่าความสุขความสบายอย่างที่ลื่นเข้าใจน่ะในขณะที่ตอบหล่อนก็ยังคงยิ้มละไมรื่นพยายามจะตอบตามความรู้สึกของเขาแต่ก็ไม่สามารถจะลั่นวาจาออกมาได้สายตาทั้งสองคู่แลสบกันอย่างจังหมดความกร้าวหมดความกระด้างหรือท้าทายอีกต่อไปในท่ามกลางความเงียบของห้องซึ่งลมเย็นโชยพัดเข้ามาอ่อนๆนั้นต่างคนต่างพยายามที่จะอ่านหัวใจของแต่ละฝ่ายสำหรับปรื่นหล่อนมิได้เป็นละเมียดหญิงประหลาดมีอำนาจเสน่ห์ลึกลับซึ่งเขาพบที่ลานดอกไม้คืนนั้นอีกต่อไปหากเป็นรูปนางกินรีณเชิงเจดีย์วัดพระธาตุนางนั้นแปรสภาพจากศิลาสลักกลายมาเป็นนางกินรีผู้มีลมหายใจเลือดเนื้อและความปรารถนาซึ่งบรรดาคนทันและมนุษย์เดินดินอย่างเขาพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อหล่อนได้ทุกเมื
1: ่อผม
0: ในขณะนั้นเองเสียงฝีเท้าและเสียงสนทนาก็ปรากฏลงมาตามบันไดจากชั้นบน
1: ผมอยากจะว่าเขาเป็นคนที่เคราะห์ดีที่สุดแต่เคราะห์ดีหรือเคราะห์ร้ายเขาก็ควรจะตายเสียดีกว่าถ้าทำให้คุณละเมียดไม่สบายใจหรือเป็นอะไรไปสักนิดเดียว
0: ก่อนที่หล่อนจะทันตอบอะไรต่อไปนายเสถียรและตาแดงก็เข้ามาในห้องชายเจ้าของบ้านตบแขนชายชราเบาๆหน้าตาแดงก่ำไปด้วยความตื่นเต้น
2: นี่แหละที่เขาเรียกว่าผ้าคิริ้วห่อทองนี่รู้หรือเปล่าละเมียดพระที่ฉันได้มาจากชัยยาคราวนั้นน่ะใครๆว่าสมัยศรีวิชัยมีลุงแดงคนเดียวเท่านั้นว่าสมัยเชียงแสนตรงกับข้อสันนิษฐานในกรมท่านพูดตามหลักฐานที่ลุงแดงให้ก็ไม่มีข้อโต้เถียงได้เลย
0: ภรรยาเงยหน้าขึ้นชำเลืองดูสามีจากสีหน้าซึ่งพยายามยิ้มอย่างอิดโรยนั้นรื่นได้สำนึกเป็นครั้งแรกว่าหญิงชายคู่นี้จะไม่มีวันรู้รักและเข้าใจตัวจริงของกันและกันได้ตราบเท่าวันตาย
2: ฉันนัดกับลุงแดงแล้วล่ะผู้ใหญ่ว่าฉันจะขึ้นไปกำแพงในแล้งนาถ้าเป็นไปได้ก็แล้งนี้บางทีนะถ้าข่าวที่ฉันได้รับไปจากคุณหลวงแกว่าทางบ้านเมืองจะยกคลองใต้เป็นตำบลฉันก็คงจะเจอผู้ใหญ่บ้านในฐานะกำนันเห็นว่าจ จ้าเมืองท่านกำลังโปรดปรานลื่นเหลือเกินนี่ฟังตามนายเสถียรว่าถ้าผมยังไม่ตายนานไปอีกหน่อยคงจะได้เป็นนายอำเภอครับ
0: ทุกคนพากันหัวเราะตามแต่ท่ามกลางเสียงหัวเราะนั้นเองละเมียดอดคิดไม่ได้ว่าเหมือนมีกังวานของเหล็กกล้ารอคนอยู่หล่อนหันไปชมเรืองดูก็เจอสายตาอันกร้าวของรื่นกำลังเพ่งคำหมิงอยู่ที่นายเสถียรซึ่งเพลินอยู่กับการยกยอปอปั้นตาแดงอย่างน่ากลัว

0: นั้นชาวเมืองกำแพงเพชรและราษฎรตลอดสองฝั่งแม่น้ำปิ่งได้รับความตื่นเต้นขนานใหญ่เมื่อเรือกำปั่นท้องแบนประหัตข้างจากท้ายลำแรกของบริษัทป่าไม้ฝรั่งแล่นจากพระนครขึ้นไปถึงเมืองตากมันเป็นพฤติการที่โจทย์ขานกันติดปากอยู่ช้านานแม้จะผ่านวันสัปดาห์และเดือนหรือตำบลหนึ่งตำบลใดไปแล้วในความมหัศจรรย์ของยุคแห่งจักรยนต์กลไกและไอน้ำที่เริ่มศักราชใหม่ในเมืองไทยซึ่งในชั่วชีวิตของชาวบ้านชาวเมืองตามลุ่มแม่น้ำนั้นยังไม่เคยมีใครได้เห็นรื่นยืนอยู่คู่กับสุดใจห่างไกลออกมาจากคนทั้งหลายในวันที่เรือมหัศจรรย์ลำนั้นผ่านคลองสวนหมากไปเสียงรหัสวิทย์น้ำสนั่นหวั่นไหวไปหลายท้องคุ้งมองดูฟองน้ำที่แตกกระจายและธงแถบลายประดับดาวดารดาษสะบัดชายอยู่บนยอดเสาแล้วรื่นก็ถึงกับถอนใจ
1: ดูให้สุดใจยุคของการเดินทางวันละร้อยโยชน์พันโยชน์อย่างในชาดกท่านว่ากำลังจะมาถึง
0: ในตาของสุดใจบอกถึงความตะลึงตื่นเต้นต่อภาพที่เห็นแทบไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้เรือของใครพี่รื่นไม่ต้องใช้ทอไม่ต้องใช้ใบฉันไม่เคยได้ยินจากใครเลยนะนอกจากในเรื่องพระอภัยน่ะ
1: กำปั่นในพระอภัยกำลังจะกลายมาเป็นความจริงนั่นเห็นเขาว่าเป็นกำปั่นของห้างมิสหลุยสมัยเรือถอจะถอยหลังเรือไฟจะแทนที่เวลานี้ในบางเกาะเป็นของธรรมดาอีกหน่อยมันจะมาถึงเมืองเราคนเดินทางจากปากน้ำโพถึงที่นี่โดยเรือเมย์ไปสนีถอที่เร็วกว่าอยู่แล้วจะล้าสมัยเรือไฟใช้ฟืนจะมาแทนต่อไปข้าเคยได้ยินข่าวมานานแต่ไม่เคยคิดว่าจะมาถึงเร็วเพียงนี้
0: กำปั่นลำนั้นเป็นแต่เพียงส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในคลองสวนหมากใต้นับแต่รื่นกลับจากปากน้ำโพครั้งสุดท้ายไม่มีอะไรเลยจะอยู่คงที่ของมันผู้คนจากหลายครอบครัวจากหลายบ้านหลายตำบลและเมืองโยกย้ายมาตั้งภูมิลำเนาลงที่นั่นภัยธรรมชาติและโรคระบาด ที่หายไปนานทำให้ปากคลองเป็นแหล่งเงินแหล่งทองที่เรียกร้องความกระตือรือร้นของคนที่ปรารถนาจะวางรากฐานการทำมาหากินลงไปเป็นปึกแผ่นบ้านไร่ซึ่งร้างไปชั่วคราวเพราะไฟป่าเผาผลาญกลับแน่นยิ่งกว่าเก่าข่าวลือเรื่องบ้านเมืองจะยกฐานะคลองสวนมาขึ้นเป็นตำบลหนาหูและพร้อมกับข่าวนั้นและก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่ข่าวเลื่อนบรื่นจากผู้ใหญ่บ้านขึ้นเป็นกำนันจะติดตามมาด้วยแต่ทุกครั้งที่ได้ฟังเล่าจากชาวบ้านหรือมิตรสหายคนใดที่ไปธุระในเมืองมารื่นก็ได้แต่เพียงหัวเราะ
1: ตามแต่วาสนาจะพาไปหมู่บ้านหรือตำบลมีความหมายอะไรนักหนาเมื่อคนที่อยู่และชีวิตที่ครองยังคงเดิมผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันมีความหมายอะไรสำหรับฉันในเมื่อเดี๋ยวนี้ทั้งเลือดในกายและใจกลายเป็นคนปากคลองไปแล้วพูดถึงเรื่องนี้ทีไรอดคิดถึงผู้ใหญ่พูนแกไม่ได้ถ้าแกยังมีชีวิตอยู่และได้เป็นกำนันจะมีความสุขอีกสักเพียงไรนะ
0: แต่ไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นอนุสาวรีย์แก่คนเคราะห์ร้ายผู้นั้นอีกต่อไปนอกจากหลุมศพในป่าพุทราฟากโน้นและความทรงจำถึงผู้ใหญ่พูนที่ฝังแน่นอยู่ในใจของรื่นริ้วแล้วโรยมีผัวไปแล้วทั้งสองคน ฝ่ายแรกลงมาอยู่ที่ปากอ่างฝ่ายหลังขึ้นไปอยู่ที่ท่าไม้แดงยายอ่อนจันภรรยาของแกตามผู้ใหญ่พูนไปด้วยไข้ป่าในปีต่อมาในขณะที่ทางบ้านกลายเป็นของคนอื่นในขณะที่รื่นพอรู้ว่าครั้งหนึ่งลงยอมรับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดถึงกับเรียกตัวภายหลังที่ความพยายามของนายอำเภอล้มเหลวเขาจะถูกผูกมัดอยู่กับความรับผิดชอบนั้นต่อไปเพื่อสวัสดิภาพเพื่อความเป็นปึกแผ่นของชาวคลองสวนหมากใต้เท่าๆกับเพื่อความทรงจำรำลึกถึงชาวเวียงจันทน์ผู้น่าสงสารนายเสถียรกับละเมียดขึ้นไปถึงกำแพงแล้งนั้นตามที่เขากำหนดไว้รื่นไม่รู้ข่าวอีโหน่อีเหน่ด้วยเลยจนกระทั่งสองผัวเมียพร้อมด้วยหลวงราชบริการเข้ามาหารื่นพร้อมด้วยหลวงราชบริการเข้ามาหารื่นที่บ้านในเย็นวันหนึ่ง
1: เราตั้งใจจะเลยขึ้นไปถึงครองเจ้านอกจากติดต่อกับพวกเจ้าของไม้ต่างๆอย่างที่เคยบอกรื่นแล้วมีเวลาอยากจะขึ้นป่าแม่ระกากับคุณหลวงเขาสักหน่อยถ้าหากมีเวลาขากลับจะแวะที่นี่อีกต่อไปก็วังพระธาต
0: ุว่าจะเหล่านั้นนำคืนวันเก่ากลับมาสู่ความทรงจำของรื่นอีกครั้งหนึ่งนายเสถียรที่ลานบ้านพร้อมด้วยคำคาดคั้นขู่เข็นก่อนที่เขาจะเดินทางเข้าไปในป่าโป่งน้ำร้อนซึ่งถูกหวงห้ามและถ้อยคำของตาแดงในขณะที่แกกลับจากปากน้ำโพปีนั้นพร้อมด้วยเรือบรรทุกสินค้าของรื่น
1: งั้นข่าวที่เราได้ยินว่านายเสถียรได้สัมปทานป่าไม้ที่แม่ระกาโป่งน้ำร้อนแล้วก็วังพระธาตุก็เป็นความจริง
0: ตรื่นพึมพำถามในขณะที่นายเสถียรเลิกคิ้วอย่างประหลาดใจ
1: ใครเป็นคนบอกเรื่องน่ะหรือไม่จริง
0: เขาพยายามเลี่ยงกระทู้ถามข้อนั้นแต่นายเสถียรก็ยังคงหัวเราะ
1: มันอาจจะเป็นจริงไปได้แต่ในขณะเดียวกันมันอาจจะเหลวแล้วแต่เสนาบดีท่านระหว่างนี้อยู่ในขั้นทาบทามเท่านั้นเสนาบดีท่านว่าถ้าชาวบ้านไม่คัดค้านก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าขัดข้องก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่ท่านจะอนุญาตไม่ได้พวกชาวบ้านเขาว่าอย่างไรล่ะคุณหลวง
0: นายเสถียรหันไปหาในอำเภอหลวงราชบริการซึ่งมีลักษณะภูมิฐานควรแก่ลักษณะของเทศาหลวงราชบริการมองหน้าผู้พูดนิดหนึ่งก่อนที่จะตอบสนอง
1: ก็ไม่เห็นมีอะไรพวกนั้นควรจะดีใจด้วยซ้ำที่จะได้ทำงานกับนายเสถียรแทนที่จะดิ้นกระเดวไปแต่ลำพังตัวเองด้วยการที่ใครตัดไม้ได้ก็ตัดไปไม่รู้ว่าจะขายให้ใครได้ราคาดีหรือไม
0: ่ในขณะที่หลวงราชบริการพูดรื่นก้มหน้าตาจับอยู่กับยาเส้นที่เขากำลังมวนใบตองสูบรื่นพึมพำว่า
1: แต่เขาทำกันมาอย่างนั้นชั่วชีวิตปู่ย่าตายายหลายคนสมัครที่จะเป็นนายของตัวเองมากกว่าจะไปเป็นลูกจ้างคนอื่นผู้ใหญ่รื่นว่าอย่างไรฉันไม่เข้าใจอ่ะ
0: เสียงของนายอำเภอผู้ภูมิฐานควรแก่ลักษณะของเทศาชักเปลี่ยนไป
1: ผมว่าป่าเหล่านั้นตกไปเป็นสัมปทานของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะจะทำให้ชาวบ้านท้องถิ่นเดือดร้อน
0: รื่นตอบเรียบๆแล้วก็เปิดเผยโดยไม่เงยหน้า
1: ฉันคิดว่าผู้ใหญ่รื่น เอาธุระแต่ในท้องที่ของตัวเองดีกว่าไม่มีใครจะรู้ความเป็นอยู่หรือเป็นไปของผู้คนในท้องที่เหล่านั้นดีไปกว่าฉันครับผมไม่เคยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของท้องที่ไหนแต่บังเอิญโป่งน้ำร้อนเป็นหัวใจของคนบ้านนี้นายเสถียรก็เคยรู้ดีผมถึงได้เรียนให้คุณหลวงทราบ
0: ละเมียดซึ่งสนทนาอยู่กับสุดใจไต่ถามทุกสุขของหล่อนและลูกอยู่ทางหนึ่งถึงกับหันมาหัวเราะ อย่าเพิ่งไปพูดกันถึงเรื่องนั้นดีกว่ารื่นเป็นเหตุการณ์ภายหน้ายังมีเวลาปรึกษาหารือกันได้ถมไป
1: จริงของละเมียดเขาเปล่าคุณหลวงท่านช่วยเป็นธุระก็เพื่อความเจริญก้าวหน้าของราษฎรในตำบลนั้นๆด้วยไม่ใช่ประโยชน์ของฉันข้างเดียวรื่นฉันจะไม่ทำอะไรโดยฝืนใจอีกต่อไปอย่าได้กลัวฉันในข้อนั้นเหตุการณ์อย่างคราวก่อนจะไม่เกิดขึ้นอีก
0: ฟังดูก็เหมือนมีนายเสถียรคนใหม่มีชายชายผู้เผชิญหน้ากับรื่นอย่างเสือร้ายและนักเลงที่ลานบ้านในวันนั้นรื่นเงยหน้าขึ้นช้าๆจุดยามวนสูบชำเลืองดูละเมียดแล้วก็อดสะท้านปราบเข้าที่หัวใจไม่ได้ใบหน้าของหล่อนระรื่นไปด้วยอาการหัวเราะในขณะที่สรรพยอกหยอกล้อลูกคนเล็กของเขาถึงกระนั้นรื่นก็อดสังเกตเห็นในตาอันเศร้าและกังวลของหล่อนไม่ได้การขัดจังหวะของหล่อนอาจทำให้ความคร่ำเครียดของสีหน้าและน้ำเสียงหลวงราชบริการคลายลงไปทุกคนกลับหัวเราะกันได้อย่างเก่าแต่รื่นรู้อย่างที่ทุกคนรู้ว่าซึ้งลงไปในความคุกรุ่นของอารมณ์ซึ่งเกิดจากความขัดแย้งกันนั้นมันไม่ได้หายไปไหนเมื่อสองผัวเมียและนายอำเภอเมืองลาลงเรือแม่ปะเดินทางต่อไปสุดใจก็เอ่ยขึ้นกับปรื่นในขณะที่ยืนอยู่บนตะลิ่งหน้าท่าสายตาจับอยู่กับภาพเรือซึ่งกำลังจะลับท้ายเกาะหน้าบ้านไปสู่คุ้งทานทองแดงฟากโนนว่าแปลกแท้ๆพี่รื่นทำไมผู้หญิงอย่างคุณนายละเมียดถึงไปได้ผู้ชายอย่างนายเสถียรล่ะ
1: แปลกยังไงสุดใจ
0: เอ้าคุณนายละเมียดน่ะเอวบางร่างน้อยยังกับนางฟ้ากิริยาวาจาสุภาพอ่อนโยนส่วนนายเสถียรยังกับยักษ์กิริยาวาจาโฮกฮากเหมือนมหาโจรน่ะ
1: ไอ้มหาโจรมีเมียอย่างกับนางฟ้าถมไปอย่างโจรใหญ่ในจันทโครบของจำปามันกับนางโมราอย่างเจ้าโปร่งกับจำปาหรืออย่างข้ากับเอง
0: พี่รื่นไม่ใช่มหาโจรแล้วข้าก็ไม่ใช่นางฟ้า
1: แต่จำปามันเป็นตั้งแต่เราแรกเจอกันยังจำได้ไหมล่ะ
0: เขาพูดถึงคุณนายละเมียดต่างหากแล้วทะเลทะไหลไปถึงเรื่องนั้นอีกแล้วมองดูแกแล้วนะพี่รื่นฉันรู้สึกยังไงไม่รู้อะ
1: รู้สึกยังไงเหรอ
0: รู้สึกเหมือนว่าแกจำใจแต่งงานกับนายเสถียรอย่างนั้นแหละ
1: เอ็งเข้าใจผิดหมดเลยสุดใจจริงอยู่ผู้ใหญ่อาจจะเป็นฝ่ายจัดการให้ได้กันแต่คุณละเมียดก็ไม่เคยคัดค้านนี่ความจริงน่ะเขาเป็นพี่น้องกันด้วยซ้ำไป
0: คราวนี้สุดใจเงยหน้าขึ้นดูรื่นอย่างสงสัยหืมทำไมพี่รื่นถึงได้รู้อ่ะ
1: แกเล่าให้ฟังเองเมื่อเจอกันที่ป่าน้ำโพ
0: สุดใจไม่ได้ตอบประการใดสายตาของหล่อนหันกลับไปจับอยู่ที่เรือแม่ปะลำนั้นอีกครั้งขณะที่มันวกไปวกมาระหว่างรั้วจิบซึ่งกันร่องน้ำจากชายฝั่งตะวันออกไปจดตะลิ่งประกายอันเกิดจากน้ำติดปลายท่อเ กระทบกับแสงแดดวาววับอยู่ทุกระยะที่คนถ่อเดินสับเปลี่ยนกันจากหัวเรือลงมากลางลำจนกระทั่งที่สุดมันก็ลับคุ้งไปพี่รื่นสุดใจเอ่ยขึ้นอีกคราวนี้มือของหล่อนเกาะแขนรื่นไว้แน่น
1: ทำไมเหร
0: อพี่รื่นสังเกตเห็นหรือเปล่าว่าตลอดเวลาที่พี่รื่นคุยกับนายอำเภอกับนายเสถียรคุณนายละเมียดน่ะมองดูไม่วางตาเลย
1: อ๋อเปล่าไม่ได้สังเกตเลย
0: มองอย่างชอบกลเหมือนกับคนที่หวาดกลัวอะไรอยู่คุณนายละเมียดเป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่เล่าตอนที่เราเจอกับแกที่ลานดอกไม้กล้าหรือยังกับอะไรดีดูเหมือนว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่แกจะกลัว
1: เอ็งจะคิดมากไปละมั้งสุดใจข้าไม่เห็นอะไรแปลกไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแต่ก่อนคุณนายละเมียดเป็นอยู่อย่างไรเดี๋ยวนี้ก็อย่างนั้น
0: บางทีฉันอาจจะคิดมากไปเองอย่างที่พี่รื่นว่าแต่ว่าบางทีฉันจะเห็นในสิ่งที่ไม่มีใครเห็นแต่ก็อดคิดไม่ได้จริงๆนะอย่างพี่รื่นพูดอดคิดไม่ได้ว่าคุณนายละเมียดแกเสียใจที่เป็นเมียนายเสถียร

0: ฤดูน้ำมาถึงอีกครั้งหนึ่งอย่างที่มันเคยมาถึงทุกปีมาต่างแต่คราวนี้รื่นรู้สึกว่าอุปสรรคคอยต้อนรับเขาทุกฝีก้าวจำนวนไม้ที่ตกเงินและปากคำกันไว้กับผู้ลากเข็นจากครองเจ้าเกาะฤาษีครองเมืองลงมาถึงลานดอกไม้ไม่ได้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้บางรายคืนเงินให้เพราะว่าลากมาถึงตีนท่าไม่ทันและบางรายก็เกี่ยงงอนในเรื่องราคาและเพราะว่าเกือบทุกรายถือวาจาเป็นใหญ่กว่าสัญญาซึ่งทำกันเป็นลายลักษณ์อักษรหรือมิฉะนั้นก็เลิกแล้วต่อกันไปเมื่อน้ำเหนือเริ่มขึ้นและฤดูล่องแพใกล้เข้ามาอย่างมากที่จะสามารถรวบรวมได้ก็เพียง3แพเท่านั้นเป็น3แพที่คละเคล้ากันทั้งไม้ดีและเลวถั่วแล้วไม่ถึง8กำมันเป็นการผิดหวังครั้งแรกในชีวิตการค้าไม้ของรื่นมิใช่เกี่ยวกับการขาดทุนหรือได้กำไรหากวาจาที่ให้ไว้แก่ตวนดำซึ่งมุ่งจำนวนและคุณภาพของไม้จากเขาไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะในปีนั้นรื่นปรารภอย่างข้องใจในวันนั้นระหว่างการคัดไม้ลงน้ำเป็นงวดสุดท้าย
1: ฉันจะดูหน้าแกได้อย่างไรฮะตาแดงตวนดำต้องการไม้กว้าวตะแบกกับอินทนินจากฉัน5แพด้วยกันคิดถั่ว10กรัมพรอดรับปากกับโรงเลื่อยหรือบริษัทไม้ในบางเกาะไว้ก็ไม่รู้ได้เรื่องจำนวนน่ะยังพอแก้ไขแต่ขนาดของไม้แล้วก็ไม่มีโอกาสดัดได้เสียด้วยเฮ้ยไม่รู้เลยว่าพวกนั้นเป็นอะไรกันไปมันไม่ควรจะรับคำฉันถ้าไม่แน่นอนแต่ก่อนๆมานะเคยเป็นอย่างนี้เมื่อไหร
0: ่ตาแดงซึ่งวุ่นอยู่กับการสั่งผูกไม้ที่ลงน้ำแล้วหาได้ตอบเรื่องทันทีทันใดไม่ตาแดงนิ่งอยู่นานในตาอัญชราเต็มไปด้วยการตรึกตรองและในที่สุดจึงได้เอ่ยขึ้น
2: ไอ้เรื่องอยากรู้นะว่าคนพวกนั้นมันเป็นอะไรไปไอ้ฤทธิ์ไอ้สุขผู้ใหญ่แววตลอดจนกระทั่งทิศบุญอยากรู้ไหมล่ะมันจะอะไรกันนอกจากเงิน
1: ฉันไม่เคยติดค้างเขาจนสตางค์แดงเดียวนะฉันให้ความพอใจเสมอในเรื่องราคาร
2: ื่นเอาอะไรวัดในเรื่องความพอใจของคนเราฮะลงเงินเข้าตาแล้วอย่าว่าแต่ไอริศไอสุขผู้ใหญ่แววหรือทิศบุญเลยอีกหน่อยคนที่เคยติดต่อกับรื่นมาแต่แร

0: ก็เรื่นให้ตั้งครึ่งคอนฉันอ่อนวอนให้เรื่นทำสัญญาผูกมัดกับพวกไอ้ฮานั่นเสียแต่เรื่นก็ใจเย็น
1: เพราะว่าฉันไม่คิดว่าจะเป็นไปได้เช่นนั้นแต่ไหนแต่ไรมาเราเคยตกลงอะไรกันด้วยวาจาทั้งสิ้นใครเขาจะคิดว่าจู่ๆมันจะมากลับตาลปัดสำหรับเรื่องราคาน่ะถ้าฉันยอมไปแข่งกับพวกนั้นด้วยก็ชิบหายยังไม่ต้องสงสัยแต่ว่าอย่าว่าแต่เรื่องกำไรเลยเพียงจะเอาทุนขึ้นก็ทั้งยากฉันไม่เข้าใจจริงๆนะแดงว่าพ่อค้าใหม่ของกำแพงเหล่านั้นเขาต้องการอะไรก็ไปถามนายเสถียรกับนายอำเภอเอาซิ
2: ตาแดงหัวเราะอย่างคุณๆอยู่ในลำคอคราวนี้นะคะก็คงจะต้องเปิดสงครามครั้งใหม่หรือเปล่าคะนี่ระหว่างรื่นกับนายเสถียรสนุกแน่ๆเลยนะคะออมีนายอำเภอด้วย
3: ใช่ครับโอ้นายเสถียรนี่มาเหนือเมฆจริงใช้คำว่าทาบทามนายอำเภอไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
2: แล้วเขาก็วางหมากเอาไว้ทุกทางด้วยแม้ว่ารื่นเนี่ยอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ในที่สุดค่ะตอนนี้รื่นก็โดนผลกระทบแล้วโดนละ
3: ใช่ครับ
2: แม่
3: โดนตัดราคานะครับ
2: ใจ
3: ใครมีไม้ก็ไปขายเขาหมดเพราะว่าได้ราคาดีกว่า
2: แกไม่เห็นด้วยกับฉันใช่ไหมแกไม่เข้ากับฉันใช่ไหมติดตามตอนต่อไปนะคะกับตอนที่20ค่ะกำลังเข้มข้นขึ้นทุกขณะเน
3: า
2: ะ
3: ใช่แล้วครับตอนนี้ก็กลับมาเรื่องราวของตัวเขาเองกับนายเสถียรอีกครั้งหนึ่งผมว่าหลายคนชอบนะครับระหว่างการต่อสู้กับคนใหญ่คนโตเนี่ย
2: ก็ทุกยุคทุกสมัยในครั้งนั้นรื่นก็ทำแบบถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เขาก็ทำแบบตรงไปตรงมาแต่นายเสถียรก็เหมือนกับในทุนโดยทั่วไปเนาะก็ไปเข้ากับทางฝั่งราชการแล้วก็ที่สำคัญใช้เงินด้วยนะคะ
3: ครับคราวนี้ยิ่งสะดวกเลยมีคนหนุนหลังแถมมีทุนก้อนใหญ่อีก
2: เรื่องของเราซึ่งยึดเอาความถูกต้องค้าขายอย่างมีคุณธรรมถือสัจจะว่าอะไรไว้ก็ว่าไปตามนั้นเป็นแบบค้าขายแบบนักเลงไม่ใช่อันธพาลไม่ใช่มาเฟียแต่นายเสถียรจะเป็นมาเฟียหรือจะเป็นนักเลงอันนี้ต้องมาพิสูจน์กันนะตอนต่อไปนะคะกลับมาติดตามค่ะการต่อสู้ของรื่นและนายเสถียรค่ะกลับมาอีกครั้งนึงค่ะ
3: ยังไงติดตามตอนต่อไปของทุ่งมหาราชได้นะครับทางห้องสมุดหลังใหม่ไทย PBS Podcast ทางเว็บไซต์แล้วก็ YouTube Channel เท่านั้นนะครับ
2: สำหรับตอนนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังมช.และภาคีเครือข่ายเปิดเวที Future ED Sandbox Symposium พลิกโฉมการศึกษาดิจิทัลลดความเหลื่อมล้ำสร้างเยาวชนสู่อนาคตที่โรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ Future ED Sandbox Symposium ภายใต้แนวคิดพลิกโฉมระบบนิเวศการศึกษาดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนโดยมีนายคงกระพันเวรุสาโรจน์ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานการจัดประชุมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของศูนย์วิจัยลดความเหลื่อมล้ำเพื่อสร้างโอกาสทางสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานเร่งรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาพื้นที่องค์การมหาชนมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์และภาคีเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อเปิดพื้นที่นำเสนอผลงานการดำเนินงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ถอดบทเรียนและร่วมกันพัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ยกระดับคุณภาพการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานกว่า400คนประกอบด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัยผู้บริหารสถานศึกษาครูศึกษานิเทศวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนนักเรียนพร้อมกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการนำเสนอผลการดำเนินงานระยะที่1การมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นการนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Lightning Talk and Best Practice และกิจกรรม Future ED Sandbox Interactive Workshop เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสังเคราะห์ข้อเสนอสำหรับการขับเคลื่อนงานในระยะต่อไปทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มุ่งส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาระบบนิเวศการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึงพร้อมยกระดับทักษะการคิดวิเคราะห์และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับอนาคตมุ่งสู่การศึกษาที่มีคุณภาพลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนเติบโตได้อย่างมีศักยภาพผมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนร่ำแรม
10: ฉันเดินผ่านสวนครัวหลังบ้านเห็นป้าแมนนั่งหน้าเศร้าส่วนลุงสมยืนยิ้มแฉ่งเฉียว
11: ป้าแมนเศร้าทำไม
10: ป้าแมนบอกว่าแกกับลุงสมปลูกคะน้าไว้คนละร่องคะน้าของลุงสมขึ้นงามทั้งร่องส่วนของป้าแมนขึ้นมาหล่อมแหลมหล่อมแหลม
11: ไอ้ที่ว่าหล่อมแหลมหล่อมแหลมนั่นมันเป็นยังไง
12: โดยแต้มพูดไม่ชัดที่ถูกจะต้องพูดว่าหล่อมแหลมคณะของป้าแมนขึ้นร่อมแรมหมายถึงขึ้นมานิดหน่อยไม่เต็มร่อง
11: ไหนก้าวแต้มพูดสิร่อมแรม
10: ร่อมแรมร่อมแรม
12: เก่งมากก้าวแต้มเธอพูดรอเรือชัดเจนแล้วร่อมแรมออกเสียงสั้นจึงใช้ไม้ไต่คูทั้งสองคำและมีเสียงรอเรือควบร่อมแรมหมายถึงมีเล็กน้อยมีห่างๆไม่เป็นพวกเป็นหมู
8: ่และพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย
13: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
14: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
15: ค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้พบกับอภิคดาเขื่อนแก้วค่ะเวลาเดิมเช่นเคยเลยแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่ค่อยปกตินะคะนั่นก็คือคนไทยในกรุงเทพกทมของเรานี้เจอประเด็นน้ำท่วมกทมนั่นเองตอนนี้ก็ย่างเข้ามาประมาณสัก1สัปดาห์ได้แล้วนะคะน้ำท่วมขังหลายพื้นที่รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นปทุมธานีนนทบุรีฉะเชิงเซาปราจีนบุรีนะคะระยองชลบุรีอ่ะโดนหมดเลยนะคะรวมไปถึงตอนนี้ก็น้ำเนี่ยไหลไปสู่นะคะจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีนะคะอันนี้ก็ต้องมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแต่สิ่งที่เหลือตอนนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็คือเรื่องของน้ำท่วมขังยังมีหลายพื้นที่ที่ดิฉันได้ไปสำรวจนะคะยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นอย่างเช่นที่ได้ไปสำรวจนะคะก็คือที่ชุมชนบ้านเอื้ออาทรคลองถนนเขตสายไหมนั่นเองโอ้โหที่นี่นะคะมีตึกประมาณ87ตึกนะคะมีประมาณ 3,000 กว่าห้องประชากรอยู่นะคะประมาณ10,000กว่าคนเยอะมากๆนะคะมันมีทั้ง โซนด้านหน้าโซนกลางแล้วก็โซนด้านในนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยโซนด้านหน้าทางเข้าเนี่ยก็ยังมีน้ำแต่ก็ตื้นแล้วนะคะสามารถสัญจรไปมาได้แต่โซนด้านในค่ะมีน้ำท่วมขังสูงเนี่ยนะคะถ้าสูงสุดบางจุดนะคะหัวเข่าแล้วก็ลำดับก็เริ่มลดลงมา30เซนติเมตร20เซนติเมตรแล้วแต่จุดนะคะบางพื้นที่ก็คลี่คลายลงบ้างแล้วแต่โรคที่ชาวบ้านได้เจอนั้นก็คือโรคที่มากับน้ำท่วมนะคะไม่รู้ว่าน้ำแต่ละแห่งเนี่ยคือไหลมารวมกันเราก็รู้อยู่แล้วว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีความหลากหลายมากนะคะน้ำเสียก็เยอะจากครัวเรือนจากลำคลองที่เชื่อมต่อกันมานะคะค่อนข้างที่จะโอ้อันตรายเหมือนกันนะคะดิฉันไปเห็นเด็กๆเนี่ยก็คือเล่นน้ำกันอยู่เลยนะคะรวมไปถึงผู้สูงอายุต่างๆประชาชนเดินฝ่าน้ำท่วมไปรับข้าวบ้างไปรับของแจกบ้างบางทีก็ต้องลุยน้ำออกมาเพื่อที่ไปทำงานมีผู้สูงอายุที่มีแผลที่เท้านะคะอันนี้ดิฉันไปเจอมาก็เจอตอนนี้ก็เอ๊ะบางทีเนี่ยก็ไม่ได้มียานะคะที่จะทันท่วงทีมาทามารักษายังไงบางคนก็ไม่รู้จักโรคชีหนูเป็นยังไงนะคะวันนี้เราอยากมาทำความรู้จักกับโรคนี้กันหน่อยนะคะเป็นโรคที่มากับน้ำมากับน้ำท่วมนะคะมันจะเป็นยังไงนะคะมันจะเข้าร่างกายยังไงสาเหตุรวมถึงอาการจะป้องกันยังไงนะคะเราไปพูดคุยกับนาวาอากาศเอกนายแพทย์จิรศักดิ์ธนาบูรณ์นะคะท่านเป็นรองผู้อำนวยการกองปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการกรมแพทย์ทหารอากาศสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
16: ครับสวัสดีครับหมอจิรศักดิ์ครับหมอป๋องครับ
15: หมอป๋องนะคะโอ้โหยินดีมากๆวันนี้ไปเจอจิตอาสาของทอ.ด้วยนะคะในพื้นที่น้ำท่วมนะคะที่เอื้ออาทรคลองถนนนี่แหละค่ะเห็นไปแจกยาที่สำคัญที่สุดที่เห็นเมื่อช่วงเช้าเห็นเป็นฉี่หนูสำคัญเลยแล้วก็มียากันยุงนะคะทั่วไปนะคะคุณหมอคะอยากจะทราบเรื่องของโรคฉี่หนูนะคะจริงๆสาเหตุเนี่ยโรคฉี่หนูเนี่ยมันมายังไงอะไรเป็นพาหะบ้าง
16: โรคฉี่หนูหรือเราเรียกว่าเลปโตสไปโรซิสเนี่ยก็คือตัวเชื้อเนี่ยมันจะเป็นตัวแบคทีเรียกลุ่มไปโรคฉี่นะครับซึ่งแบคทีเรียตัวนี้มันจะเป็นตัวเชื้อโรคที่เก็บตัวอยู่ในแหล่งรังโรคสำคัญก็คือตัวหนูนี่เองครับหนูเป็นแหล่งรังโรคสำคัญเลยของตัวเชื้อตัวนี้นะครับแบคทีเรียตัวนี้นะครับซึ่งมันจะอยู่ในไตแล้วก็แบ่งตัวอยู่ในไตของหนูเป็นหลักเลยทีนี้หนูก็จะไม่ได้ป่วยหรือเป็นไรแต่ว่าเชื้อโรคเนี่ยก็จะออกมาทางไตแล้วมาทางปัสสาวะกับหนูนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยมีเรียกชื่อติดปากว่าเป็นโรคฉี่หนูถูกไหมครับ
15: ค่ะ
16: มันก็จะปะปนอยู่ในธรรมชาติเวลาน้ำท่วมน้ำหนูที่ปะปนออกมาในน้ำในธรรมชาติในที่น้ำท่วมเนี่ยก็จะมีเชื้อโรคปะปนมาใช่ไหมครับการเข้าสู่ร่างกายเนี่ยก็จะเข้าในจุดที่สำคัญก็คือตรงจุดที่ผิวผ่านผิวหนังที่มีรอยถลอกรอยขีดข่วนมีแผลหรือว่าที่เราแช่น้ำนานๆผิวหนังเราก็จะเปื่อยยุ่ยเนาะจะเป็นช่องทางให้ตัวเชื้อโรคแบคทีเรียตัวเนี้ยเข้าไปในร่างกายเราได้ครับ อีกทางนึงก็คือทางเข้าโดยการที่สัมผัสกับเยื่อบุต่างๆเช่นน้ำที่ปนเปื้อนตัวเชื้อโรคเนี่ยครับกระเด็นเข้าตาเข้าจมูกเข้าปากนะครับก็จะเป็นช่องทางที่เข้าสู่ร่างกายนะครับ
15: เออแล้วเด็กที่เล่นน้ำอยู่นี่คือก็มีสิทธิ์เข้าปากเข้าจมูกเหมือนกันน้ำสกปรกพวกนี
16: ้มีความเสี่ยงหมดเลยครับทีนี้พอเข้ามาในร่างกายแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะยังไงนะครับก็ช่วงในระยะแรกก็จะเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับในช่วงประมาณสัก1สัปดาห์แรกครับเป็นลักษณะที่เชื้อจะแบ่งตัวและกระจายเข้าไปในกระแสเลือดเราก็จะมีอาการยังไงก็คือมีไข้สูงเฉียบพลันปวดเมื่อยเป็นปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะครับค่อนข้างจะปวดเมื่อยปวดศีรษะรุนแรงอ่อนเพลียนะครับเป็นอาการสำคัญมากเลยนะครับพอหลังจากที่เชื้อเข้าสู่ร่างกายนะครับแล้วก็ในคนที่อาการเป็นรุนแรงนะครับแต่ก็ตาจะพบน้อยกว่านะครับก็ประมาณ 5-10% ก็จะมีอาการรุนแรงได้เช่นเกิดรอยโรคที่ตับที่ไตเกิดภาวะดีซ่านหรือตัวเหลืองตาเหลืองมีภาวะไตวายเฉียบพลันแล้วก็บางทีก็เกิดเป็นเลือดออกในช่องปอดได้นะครับเพราะฉะนั้นการสังเกตอาการสำคัญ
15: ค่ะคุณหมอคะ
16: ถ้าเป็นรุนแรงก็มีโอกาสมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้นะครับในกรณีที่มีอาการที่รุนแรงนะครับ
15: ค่ะ าจจะเป็นกลุ่มเปราะบางด้วยไหมคะถ้าเกิดว่ามีความอ
16: ่
15: อนไหวในเรื่องนี้มีความรุนแรงของโรคประกอบด้วย
16: ใช่ถ้าในกลุ่มที่ร่างกายมีความเปราะบางมีความเสี่ยงก็จะส่งผลทำให้เกิดโรครุนแรงมากขึ้นกว
15: ่
16: าคนที่แข็งแรงทั่วไปนะครับ
15: คุณหมอคะถามอีกนิดนึง
16: ครับผม
15: ค่ะนอกจากหนูเป็นพาหะแล้วมีสัตว์อย่างอื่นเป็นพาหะด้วยไหมคะ
16: มีบ้างแบบอย่างเช่นในส่วนของสุนัขโคกระบือสุกรนะครับก็มียังพบได้ครับพบเชื้อได้ครับผมทีนี้อยากจะฝากนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าจุดที่เราจะเฝ้าระวังนะครับมีเป็นสำคัญคือหรือถ้าเรามีประวัติความเสี่ยงนะครับเช่นไปลุยน้ำมานะครับลุยน้ำท่วมมานะครับแล้วมีอาการที่ควรจะต้องเฝ้าระวัง3อย่างนะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับให้สังเกตอาการเป็นหลักนะครับ1ก็คือมีไข้สูงเฉียบพลันบางทีก็มีอาการหนาวสั่นร่วมด้วยนะครับอันที่1อันที่2ก็คือว่ามีอาการปวดกล้ามเนื้อค่อนข้างรุนแรงมากครับเช่นปวดน่องปวดต้นขาเป็นต้นครับอันที่3ก็คือบางคนจะมีอาการตาแดงครับขึ้นมานะครับเนื่องจากหลอดเลือดฝอยเนี่ยที่ตาขาวขยายตัวนะครับแล้วทำให้เกิดมีอาการตาแดงขึ้นมาแต่นี่มีข้อสังเกตอันหนึ่งก็คือว่ามันจะไม่ค่อยมีที่ตานะครับไม่เหมือนตาแดงทั่วไปจะมีที่ตาใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นฉี่หนูเนี่ยไข้สูงปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อแล้วก็ตาแดงแต่ไม่ค่อยมีที่ตาเนี่ยเป็นอาการสำคัญที่อยากให้เฝ้าระวังและสังเกตดูครับจะได้รักษาได้ทันท่วงทีครับ
15: แต่การป้องกันล่ะคะตอนนี้ต้องทำยังไงบ้างคะ
16: ครับผมการป้องกันนะครับก็คืออันแรกก็คือเรื่องของการลุยน้ำนะครับไม่จำเป็นก็อย่าไปลุยน้ำแต่ว่าคงจะเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะพวกเรา
15: ลุยทุกที่เลยตอนนี้
16: สถานการณ์ที่ใช่เราลุยกันเต็มที่เลยครับทีนี้ความเสี่ยงอีกอันนึงก็คือเรื่องแผลครับถ้ามีแผลตรงไหนเนี่ยควรจะซีลปิดแผลเพื่อลดความเสี่ยงนะครับถ้าจำเป็นต้องลุยน้ำเนาะแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันสำคัญมากเช่นบูทหรือถุงเท้าพลาสติกอะไรนี้ครับเพื่อป้องกันการเข้าของตัวเชื้อเข้ามาที่แผลที่ผิวหนังของเรานะครับอุปกรณ์ป้องกันอันต่อมาก็คือหลังจากที่เราไปสัมผัสลุยน้ำมาแล้วให้รีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายให้เร็วนะครับให้สะอาดก็จะเป็นวิธีการเบื้องต้นที่เราจะช่วยลดอัตราการติดเชื้อได้ครับ
15: ค่ะก็คือแม้ว่าถ้าร่างกายเราไม่มีแผลก็ตามก็ต้องรีบมาอาบน้ำล้างน้ำด้วยสบู่หรือครีมอาบน้ำให้อย่างรวดเร็วเลยใช่ไหมคะ
16: ใช่ครับมีความจำเป็นบางทีมีรอยฉีดข่วนแผลถลอกที่เราไม่ทันสังเกตก็มีนะครับ
15: คุณหมอนอกจากโรคฉี่หนูที่มากับฤดูน้ำหลากแบบนี้น้ำท่วมขังแบบนี้มีโรคอื่นอีกไหมคะที่มาแบบน้ำท่วมแบบนี้ค่ะ
16: ครับสำหรับโรคอื่นที่เราเจอได้บ่อยนะครับมากับน้ำท่วมนี้ก็คือพวกโรคน้ำกัดเท้าก็ได้ยินไหมครับ
15: ค
16: ่ะน้ำกัดเท้าก็จะเป็นเชื้อราที่เท้าเนาะที่วันนี้เราไปแจกเราก็จะมีพวกยาผงโรยเท้าแล้วก็มียาทาที่เป็นเชื้อราน้ำกัดเท้าอยู่ในชุดด้วยนะครับ
15: มีชาวบ้านมาต่อคิวนะมีชาวบ้านมาต่อคิวให้ล้างแผลให้ด้วยนะคะโอ้โหบริการ
16: แบบผม
15: หลายอย่าง
16: พอเราแช่น้ำนานๆผิวหนังก็จะเปื่อยยุ่ยเนา
15: ะ
16: มีเชื้อรามีอะไรเข้าไปติดเชื้อนะครับตามง่ามนิ้วน้ำเท้านะครับนี้การป้องกันสำคัญที่สุดก็คือแช่น้ำลุยน้ำให้น้อยที่สุดเนาะน้อยสุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็รีบขึ้นมาทำให้แห้งนะครับล้างแล้วก็เช็ดทำความสะอาดให้แห้งโดยเฉพาะตามง่ามนิ้วเท้านะให้แห้งสนิทนะครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ยาทาฆ่าเชื้อรักษาดีนะนะครับ
15: ยัง
16: ส่วนอีกอันนึงก็คือถามก่อนก็ได้ใช
15: ่ค่ะโรคฉี่หนูเดี๋ยวนะคะจะถามเลยลืมเลยสะดุดนะคะโรคฉี่หนูเนี่ยยาก็คือสำหรับทาเหมือนกันใช่ไหมคะมียาทานด้วยไหมคะ
16: โรคฉี่หนูจะเป็นยาทานครับจะเป็นด็อกซี่ไซคลินครับยาทาน
15: แต่แผลนี่เราก็ล้างแผลปกติจุดที่มันเข้าไป
16: แล้วก็ล้างกันทายาฆ่าเชื้อทายาเบตาดีนครับเพื่อฆ่าเชื้อครับ
15: ค่ะต่อเลยค่ะคุณหมออ
16: ีกอันนึงยาหนึ่งที่พบได้บ่อยก็คือตาแดงก็จะเป็นพวกเชื้อไวรัสพวกนี้ครับที่ระบาดแล้วกระเด็นเข้าตานะครับหรือเกิดจากการที่เราใช้มือที่ปนเปื้อนนะครับขยี้ตาถูกไหมครับก็จะทำให้เชื้อเข้าไปติดเชื้อที่ตานะครับจะมีตาแดงเคืองตาน้ำตาไหลอันนี้ก็จะค่อนข้างจะมีที่ตาเยอะหน่อยต่างจากที่หนูเมื่อกี้เนาะ นะครับขี้หนูก็จะไม่ค่อยมีขี้ตาแต่ว่าถ้าตาแดงก็จะค่อนข้างจะมีขี้ตาเยอะทีนี้การป้องกันตรงโรคตาแดงนี่ก็คือเรื่องของสุขอนามัยความสะอาดเป็นหลักเลยครับล้างมือบ่อยๆนะครับเพราะว่าสาเหตุมันมักจะเกิดจากการที่ใช้มือสกปรกไปที่ตาจับตรงนู้นจับตรงนี้จับประตูจับของที่ปนเปื้อนนะครับแล้วก็มาที่ตาหรือน้ำกระเด็นเข้าตา
15: ค
16: ่
15: ะ
16: ถ้าเราล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดมือบ่อยก็จะลดความเสี่ยงไปครับหรือมีอะไรที่น้ำสกปรกกระเด็นเข้าตาก็ให้รีบล้างตาออกด้วยน้ำสะอาดนะครับถ้าไม่มีน้ำเกลือล้างก็ใช้น้ำสะอาดล้างเป็นเบื้องต้นก่อนก็ได้แล้วค่อยมาล้างด้วยน้ำเกลือที่สะอาดอีกทีก็ได้ครับ
15: คือโรคฉี่หนูนี่ก็คือพาหะนี่ก็มาจากหนูเป็นหลักแต่ว่าโรคนี้ไม่ได้ติดต่อคนสู่คนถูกต้องไหมคะ
16: ใช่ครับไม่ได้ติดต่อจากคนสู่คนคร
15: ับ ค่ะคุณหมอวิธีการป้องกันนะคะป้องกันโรคเนี่ยจริงๆต้นทางเลยเนี่ยเราอยากรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยมาช่วยกันรักษาความสะอาดมากำจัดหนูยังไงดีเพราะว่าโอ้โหที่มาของโรคหลักๆคือหนูเลยเราต้องควบคุมประชากรหนูแล้วนะคะใช่ไหมคะ
16: ครับในส่วนของเรื่องประชากรหนูผมว่าสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการควบคุมความสะอาดและก็การกำจัดขยะที่ถูกวิธีครับ
15: ค่ะ
16: เพราะว่าเมื่อมีความขยะมีความสกปรกนะหนูก็จะแพร่พันธุ์ขยายตัวมันคือก็เป็นแหล่งอาหารที่ทำให้หนูเนี่ยสามารถเติบโตและขยายพันธุ์ได้ดีเพราะฉะนั้นเรื่องของขยะการกำจัดขยะที่ถูกวิธีถูกสุขลักษณะเนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็ลดเรื่องของประชากรหนูครับ
15: เยี่ยมมากเลยเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันในช่วงของสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ด้วยรวมถึงโรคที่มากับน้ำท่วมแบบนี้นะคะก็เอาใจช่วยนะคะทั้งคนที่เป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะคุณหมออยากจะทิ้งท้ายยังไงบ้างกับนี่แหละค่ะประชาชนกรุงเทพตอนนี้หลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบไปตามๆกันค่ะอยากส่งกำลังใจหรือว่าอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพยังไงดีคะ
16: ในส่วนของกรมแพทย์ทหารอากาศก็พยายามส่งทีมงานบุคลากรครับไปช่วยสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับในการดูแลรักษาพี่น้องเราทั้งหมดนะครับส่วนนึงก็จะได้พวกเราผู้ประสบภัยครับดูแลเองเป็นเบื้องต้นนะครับมีปัญหาอะไรหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถที่จะแจ้งมาทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศได้นะครับทางกองทัพอากาศและกรมแพทย์ทหารอากาศยินดีจะเข้าไปช่วยเหลือครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับ
15: คุณหมอมีช่องทางหรือเบอร์หรือเพจไหมคะให้ติดตามหรือแจ้งเรื่อง
16: อ๋อครับจะมีเพจของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศครับสามารถติดต่อไปทางนู้นได้เลยครับ
15: ทราบว่าหน่วยนี้นะคะบุกถึงที่นะคะแล้วก็ไปช่วยประชาชนได้นะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอจิรศักดิ์ธนาบูรณ์นะคะรองผู้อำนวยการกองปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการกรมแพทย์ทหารอากาศมากๆนะคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
16: ครับผมยินดีครับ
15: สวัสดีค่ะ
16: สวัสดีครับ
15: เอาละค่ะคุณผู้ฟังช่วยกันรักษาความสะอาดแล้วก็เรื่องขยะมูลฝอยตอนนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าไปที่ไหนตอนนี้ขยะกองเป็นพเนินเทินทึกเพราะว่าหน่วยงานนะคะสำนักงานเขตเนี่ยก็ทำงานกันอย่างหนักนะคะคนละไม้คนละมือรวมถึงรถที่จะมาเก็บนี่ค่อนข้างที่จะน้อยนะคะต้องทำใจนิดนึงแต่ว่าเห็นว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็รีบบริหารจัดการนะคะแต่ก็มีเสียงบ่นจากประชาชนว่ามาหน่อยเร็วหน่อยขยะนี่ก็ไหลมาตามน้ำนะคะแต่วันนี้ที่เห็นการบริหารจัดการในชุมชนบ้านเอื้ออาทรคลองถนนเนี่ยมีผู้นำชุมชนนะคะอย่างเช่นประธานนิติเอ่ยคณะกรรมการนะคะย้ำเตือนย้ำประชาชนผู้อยู่อาศัยของตัวเองนะคะลูกบ้านนี่แหละช่วยกันเก็บขยะใส่ถุงดำมัดปากให้แน่นนะคะห้ามทิ้งขยะลงน้ำเด็ดขาดอันนี้คือที่ไปเห็นไปเจอมาจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งช่วยกันค่ะไม่เห็นแก่ตัวอันนี้คือคติที่ทางประธานชุมชนบอกนะคะว่าลูกบ้านทุกคนห้ามเห็นแก่ตัวเพราะว่าภาวะตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนหมดต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะในภาวะน้ำท่วมแบบนี้ก็ภาวนาให้น้ำลดเร็วๆแต่วันนี้เห็นว่าฝนตกลงมาอีกแล้วนะคะทุกคนก็ใจหวั่นๆอีกแล้วนะคะอ่ะเอาใจช่วยแล้วก็ส่งกำลังใจให้ทุกพื้นที่นะคะสำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมมา1 สัปดาห์แล้วนะคะ ไปต่ออีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังเป็นผู้ที่เดือดร้อนจากสถานรับดูแลผู้สูงอายุนะคะเกิดเหตุนะคะกับคุณยายอายุกว่า80ปีทางญาตินะคะตกลงกันนะคะนำคุณยายไปอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุเพราะว่าอ่ะเชื่อใจแหละว่าต้องมีการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุของเราอย่างดีเพราะว่าบางทีลูกหลานเนี่ยต้องไปทำงานอาจจะไม่มีเวลาดูตลอดเวลานั่นเองปรากฏว่าคุณยายท่านนี้นะคะเข้าไปอยู่ไม่นานนะคะก็ปรากฏว่าติดไข้หวัดใหญ่ติดไข้หวัดใหญ่ปุ๊บเป็นยังไงผู้สูงอายุร่างกายอ่อนแออยู่แล้วนะคะญาติบอกว่าเป็นหนักเลยเป็นหนักถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลปอดติดเชื้อนะคะรักษาพยาบาลเนี่ยค่ารักษาพยาบาลสูงมากๆว่าอย่างนั้นก็เลยมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะสถานรับดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้มีมาตรฐานอย่างไรมีการฆ่าเชื้อไหมนะคะถูกสุขลักษณะหรือไม่ใส่หน้ากากอนามัยไหมนะคะเวลามาดูแลผู้สูงอายุของเขานะคะเอาล่ะข้อมูลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับญาติของคุณยายท่านนี้กันหน่อยสวัสดีค่ะคุณอ้อยค่ะ
17: สวัสดีค่ะ
15: คุณอ้อยก็เป็นเคสตัวอย่างหนึ่งที่จะมาบอกเล่านะคะถ้าเกิดว่าใครนำญาติพี่น้องไปอยู่ในสถานรับดูแลผู้สูงอายุแบบนี้เอ๊ะเจอแบบไหนอย่างไรสะท้อนกันหน่อยคุณอ้อยเจออะไรบ้างคะ
17: ค่ะอย่างของกรณีอ้อยอะค่ะพาคุณยายจริงๆคุณยายหกล้มแล้วก็ไปผ่าตัดสะโพกอะค่ะแต่ทีเนี้ยคุณยายก็กลัวการเดินนะคะเราก็เลยมองหาสถานฟื้นฟูที่มีกายภาพบำบัดแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญดูแลอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอดีว่าเราก็ไปเห็นสถานฟื้นฟูตรงเนี้ยค่ะเขาเหมือนเห็นใน Facebook เนาะยิงแอดมาอะไรเงี้ยค่ะเราก็ดูว่าเออเขาน่าสนใจดีนะแล้วเราก็มีการโทรสอบถามว่ามีการดูแลอะไรยังไงบ้างเขาก็บอกว่าเหมือนเคสกรณีคุณยายเนี่ยสามารถเข้าไปทดลองอยู่ได้นะเราก็มีการเข้าไปทดลองอยู่ประมาณ5วันค่ะและตอนทดลองอยู่ทุกอย่างคือโอเคมากมีการดูแลที่ดีคือเหมือนทำให้เราเชื่อใจว่าเขาจะดูแลคุณยายเราได้เลยประมาณนี้ค่ะแล้วพอไปอยู่จริงๆค่ะวันที่ตัดสินใจจริงๆอ่ะมันไม่ได้เหมือนกับตอนที่เราไปทดลองอยู่อะค่ะเราก็ยังตระหนักใจว่าเออมีการถามสอบถามกับทางก็ทางเจ้าของเขาไปว่ามีการเปลี่ยนพนักงานหรือว่าอะไรยังไงคะอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นพนักงานชุดเดิมแต่ด้วยความที่เราก็จำได้ว่ามีใครบ้างอะไรค่ะแล้วหลังจากนั้นมาเราก็ยังรู้สึกว่าโอเคมันอาจจะไม่เหมือนกับเขาอาจจะมีพนักงานหลายคนเลยเนี่ยผ่านไปประมาณเขาตอนนั้นเขาคุยกับเราค่ะว่าประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยคุณยายก็น่าจะสามารถเดินได้แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยตัดสินใจเอาคุณยายไปแต่พอว่าถึงผ่านไป1เดือนนะคะมันเริ่มมีสัญญาณเตือนตรงที่ว่าคุณยายเราขึ้นผื่นที่ตัวเยอะมากอะค่ะซึ่งเป็นเขาก็บอกว่ามันขึ้นภายในข้ามคืนเลยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะผื่นอะไรมันจะขึ้นข้ามคืนเราก็เลยให้เขาถ่ายรูปส่งมาเนาะแล้วเราก็เลยรีบเข้าไปหาคุณยายเลยค่ะตอนเป็นผื่นเนี่ยค่ะเขาก็ไม่ได้บอกเราจนคุณยายโทรหาเราบอกว่ายายรู้สึกคันจังเลยยายทนไม่ไหวคันตรงสะโพกตรงหลังอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเข้าไปดูยายแล้ววันนั้นเข้าไปก็คือถ่ายรูปอะไรมาให้เภสัชดูเนาะเขาก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่ผื่นจะขึ้นภายในข้ามคืนค่ะผื่นลักษณะแบบนี้มันจะมีจุดที่ว่ามันเป็นแล้วหายไปแล้วแล้วก็เหมือนเกิดขึ้นมาใหม่ดังนั้นเนี่ยแสดงว่าเป็นมาระยะหนึ่งแล้วเราก็เลยมีการไปพูดกับเจ้าของเขาซึ่งเราไม่เคยเห็นเจ้าของเขาเลยมีแต่คุยโทรศัพท์อย่างนี้ค่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะขอบคุณในข้อมูลแล้วเขาก็จะบอกกับเจ้าหน้าที่นะว่าจะมีการปรับปรุงอะไรประมาณนี้เราก็ตอนแรกเขาพูดดีกับเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันอาจจะเกิดการผิดพลาดจากเจ้าหน้าที่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยชะล่าใจจนวันที่สี่ที่แบบว่าไปเยี่ยมคุณยายอีกครั้งหนึ่งวันครั้งสุดท้ายที่เราได้เจอคุณยายก่อนที่เราจะบินไปเชียงใหม่ค่ะอันเนี้ยเราก็พายายออกมาตรวจเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นยาวนานแล้วตั้งแต่รอบก่อนผ่านมาเป็นเดือนแต่เราระหว่างนั้นเราก็มีการเข้าไปเยี่ยมคุณยายค่ะวันแม่เราก็ยังเข้าไปซึ่งวันที่เราตกใจคือวันแม่ที่เข้าไปแล้วเราเห็นญาติผู้ป่วยค่ะเข้าไปเขาไม่มีการแบบปิดแมสทุกคนอะไรเงี้ยแบบเหมือนแบบบางคนก็ปิดบางคนก็ไม่ปิดแล้วไม่มีการฉีดพ่นตัวเหมือนที่อื่นที่เราเคยไปมาหลังจากที่คุณยายผ่าตัดเสร็จตอนแรกๆอะค่ะแต่อันนั้นด้วยความที่ว่าเขาอยู่ไกลบ้านเราเลยเลือกที่ใหม่เนาะไม่มีการคัดกรองอะไรเราก็มีความตกใจแล้วหนึ่งละแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่านี่หรือว่าเขาคัดกรองแล้วอะไรเงี้ยเพราะตอนที่เราไปเราเหมือนเป็นครอบครัวสุดท้ายที่ไปถึงอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พาคุณยายออกมาหาคุณหาโรงพยาบาลตรงใกล้ๆศูนย์นะคะ คุณหมอเขาก็บอกว่าผื่นมันขึ้นจากความอักชื้นเราก็เลยถามเขาว่าคือทำไมคุณปล่อยให้คุณยายอักชื้นเยอะขนาดนี้ถึงขั้นขึ้นผื่นเยอะแบบมันเยอะมากค่ะขึ้นเยอะระดับที่เหมือนแผลเหมือนคนที่เป็นแผลกดทับที่ไม่ได้มีการพลิกตัวอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยแบบถามเขาไปอีกเขาก็พูดว่าเอาปกติเขาเปลี่ยนแพมเพิร์สวันนึงเป็น10แผ่นเลยนะอะไรเงี้ยแบบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเป็นแบบนี้ซึ่งตอนนั้นเราก็รู้สึกไม่สบายใจละแล้วพอสิ่งที่เราสังเกตเห็นชัดเจนนะคะคือจากที่คุณยายเราเดินแบบแค่กลัวการเดินแต่แกก็ยังเดินบล็อกเกอร์ได้ค่ะ เราแค่ระวังหลังอะไรเงี้ยกลายเป็นคุณยายเราวันนั้นอะตอนที่เรายกคุณยายขึ้นจะขึ้นวีลแชร์ค่ะคุณยายไม่มีแรงเหมือนคนไม่มีแรงที่จะแม้กระทั่งจะยืนพยุงตัวเองอะค่ะ
15: จากจะฟื้นฟูก็คือจากจะฟื้นฟูหมายถึงว่าก็เหมือนไม่ได้ออกกำลังกายเลย
17: ใช่ค่ะเหมือนทรุดอะไรเงี้ยอาการดูทรุดลงดูเฉาลงเราก็แบบยายทำไมเป็นแบบนี้แล้วก็คุณยายก็บอกว่าจริงๆอะเขาไม่ได้ให้เดินตลอดนะคือเหมือนกับจนเรายังมีหลักฐานในไลน์เลยค่ะที่เราไปบอกว่าไม่ค่อยให้คุณยายเดินเหรอคะอะไรเงี้ยเห็นคุณยายบอกว่าไม่ค่อยได้เดินเขาก็บอกว่าเขาก็โยนไปที่ยายเราบอกว่ายายเราอะไม่ค่อยเดินแต่คุณยายเราอ่ะเป็นคนบอกเราว่ายายอ่ะไม่เห็นเขาพาไปเดินเลยเราก็เลยบอกเขาว่าในยังไงคือเราต้องการไปกายภาพยังไงฝั่งอยู่ตรงนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
15: ค่ะ
17: อันนี้เราหนึ่งละแล้วก็มาเรื่องที่ขึ้นผื่นพอเราพูดเรากับกายที่จะต้องเป็นคนบอกเขาว่าคุณหมอแนะนำมายังไงต้องทำความสะอาดอะไรยังไงเช็ดให้แห้งก่อนที่จะใส่แพมเพิร์สอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆมันเป็นสิ่งที่เขาควรจะทราบแต่ว่าเขาก็ให้คำตอบเราเหมือนเดิมค่ะเจ้าของเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะบอกกับเจ้าหน้าที่ให
15: ้ค่ะเจ้าหน้าที่เยอะไหมคะคุณอ้อยเจ้าหน้าที่ดูแลเยอะไหม
17: ว
15: ัน
17: ที
15: ่
17: เราไปทดลองอยู่ค่ะวันที่ทดลองอยู่คือเยอะมากคือเหมือนกับมารับมาส่งใช่ค่ะมารับมาส่งตรงรถอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามาแบบ
15: ล
17: ำลาอะไรคือใช่ค่ะมันดูดีจนแบบเราไว้ใจว่าเออเขาน่าจะดูแลยายเราได้แต่วันที่เราไปเยี่ยมในวันแม่ค่ะเราเห็นแล้วว่าเจ้าหน้าที่น้อยลงดูไม่เพียงพอกับปริมาณของคนที่ไปพักเนี่ยค่ะจนวันที่4เนาะที่อ้อยเข้าไปอันนั้นคือวันที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคเลยเพราะว่ายายเราเหมือนกับเป็นผื่นขนาดนี้แล้วก็ผื่นไม่ได้ยุบลงหรืออะไรคุณก็ไม่บอกเราเลยทุกครั้งเวลาคุณยายเป็นอะไรอะค่ะคุณยายจะโทรศัพท์มาบอกตลอดจนวันที่พอวันที่4เสร็จปุ๊บออยก็แบบพายายไปหาหมอเสร็จกลับไปอันนี้คือที่ช็อกที่สุดคือเขาไม่คุณยายออกไปข้างนอกมาเขาไม่จะไม่อาบน้ำไม่สระผมไม่ล้างเท้าให้คุณยายเลยนะพาขึ้นเตียงค่ะอันนี้คุณยายบอกเราก็ตกใจว่าอ้าวทำไมเขาไม่อาบน้ำสระผมเราก็เลยพิมพ์ไปบอกในกลุ่มไลน์เนาะว่าเออรบกวนช่วยอาบน้ำสระผมล้างเท้าให้หน่อยได้ไหมคะเพราะว่าคุณยายไปโรงพยาบาลมามันกลัวมีเชื้อโรคอะไรเงี้ยเขาก็แล้วสักพักเขาบอกโอเคค่ะเดี๋ยวไปทำให้แล้วเขาก็ยายก็บอกว่าเขาแค่มาเช็ดเท้าแล้วก็เปลี่ยนชุดให้แต่ไม่ได้อาบน้ำสระผมอันนี้เราก็ตกใจแล้วหนึ่งแล้วยายก็มาบอกเราทีหลังอีกว่าปกติเขาไม่อาบน้ำตอนเย็นแค่ตอนเช้าเราก็ตกใจไปอีกตรงที่ว่าอ้าวแล้วคุณให้ยายกายภาพเหมือนเวลากายภาพเสร็จมันจะไม่ขึ้นผื่นได้ยังไงเหมือนให้ยายเราแช่เหงื่อทั้งวันนะคะ
15: ค่ะสรุปแล้วคุณอ้อยคะจากที่ทดลองอยู่ดูแลตรงนั้นคือ5วันแล้วต่อจากนั้นอีกกี่วันที่ให้เขาดูแล
17: หลังจากนั้นเราทิ้งช่วงมาตัดสินใจที่บ้านก่อนค่ะแล้วก็ทีเนี้ยคุณยายก็บอกโอเคว่าน่าจะอยู่ได้ละก็หลังจากนั้นไปอยู่ประมาณ2เดือนครึ่งก่อนที่2เดือนกว่าค่ะก่อนที่จะติดไข้หวัดใหญ่สำคัญ
15: จากเดือนไหนมาไหนเดือนไหนคะเริ่มจากเดือนไหน
17: ประมาณกรกฎาสิงหาใช่ค่ะกรกฎาประมาณวันที่7กับ6หรือ7กรกฎาเนี่ยแหละค่ะที่เข้าไปอยู
15: ่สิ้นสุดวันไหนนะคะ
17: ที่คุณยายมาติดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เองคือวันที่14กันยายนค่ะแต
15: ่
17: อ้อยไม่ได้เจอยายอ้อยเจอยายครั้งสุดท้ายวันที่4กันยาแล้วอ้อยก็ไปเป็นวิทยากรที่มช.ค่ะก็เลยไม่ได้เจอคุณยายประมาณเกือบ10ตอนนั้นประมาณ10วันอะไรเงี้ย10วันก็คือที่ไม่ได้เจอก่อนที่จะติดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอซึ่งเราก็ทวงถามเขาไปว่าอ้าวทำไมถึงมีโรคระบาดเนี้ยเกิดขึ้นในศูนย์ที่มันไม่ควรจะมีโรคระบาดแบบนี้ได้เพราะว่าเขาก็ประกาศแล้วน้องกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ประกาศแล้วว่าช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่ระบาดนะมันไม่มีการดูแลหรือว่ายังไงเขาก็อ้างว่าเหมือนกับไม่มีใครติดเลยนะแบบคุณยายติดเราก็เลยถามเขาว่าแต่คุณยายไม่ได้ออกไปข้างนอกมาแสดงว่าคนที่เอาเชื้อมาต้องเป็นคนที่เขาออกข้างนอกเจ้าหน้าที่หรือเปล่า หรือว่าเป็นนักกายภาพหรือเปล่าเพราะว่าวันที่มีคุณยายแสดงอาการนะคะคือวันที่มีการทำกายภาพแล้วมีคนนอกเข้ามาแล้วพอมาถึงโรงพยาบาลเราก็ถามคุณหมอว่าทำไมอาการคุณยายแบบเพราะตอนแรกอะตอนช่วงเช้าเขารายงานเรามาว่าช่วงเช้าคุณยายอุณหภูมิปกติออกซิเจนปกติแต่ตอนที่คุณยายโทรมาค่ะคือคุณยายไม่สามารถเจ้าหน้าที่เขาน้อยระดับที่ว่าคุณยายไม่สามารถที่จะเรียกตอนที่คุณยายรู้สึกว่าหายใจไม่ออกหรือว่าใจสั่นไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่สามารถเรียกได้เพราะไม่มีเจ้าหน้าที่เดินผ่านยายเลยเลือกที่จะโทรศัพท์หาคุณแม่ค
15: ่
17: ะ
15: เห็นบอกว่าค่ารักษาพยาบาลโอ้โหสูงมากเหมือนกันหลังจากติดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ใช่ไหมคะ
17: อันนี้ก้อนแรกที่จ่ายไปก็ประมาณ200,000 กว่าบาทอันนี้ยังไม่ได้ออกนะคะตอนนี้ยังแอดมิทอยู
15: ่กี่วันแล้วคะ
17: แล้วก็ต้องเหมือนเราโอ้ตั้งแต่วันที่14แล้วค่ะจนถึงวันยุ่น
15: อันนี้อยู่ย่านไหนคะคุณอ้อย
17: ท่าแหลงค่ะแขวงท่าแหลง
15: จังหวัดอันนี้คือศูนย์หรือว่าบ้านคุณยายคะศูนย์หรือบ้านคุณยาย
17: ก็ศูนย์ค่ะศูนย์ค่ะ
15: ทีนี้คุณยายก็ยังแอดมิทอยู่นะคะตอนนี
17: ้ใช่ค่ะยังต้องให้ยาฆ่าเชื้อที่ปอดเพราะว่าปอดยังไม่โอเคแล้วมันกลายเป็นแบบมีโรคแทรกอื่นแล้วอีกอันที่ตกใจก็คือเขาปล่อยให้คุณยายมีอุจจาระค้างไว้ในท้องลามไปจนถึงลำไส้แบบเป็นอุจจาระแข็งๆนะ
15: คะ
17: แต่เขารายงานเรามาทุกวันว่าคุณยายขับถ่ายปกติดื่มน้ำปกติจนแบบเหมือนจังหวะการชีพจรปกติทั้งที่พอมาตรวจที่โรงพยาบาลหัวใจคุณยายก็เต้นไม่ปกติเนี่ยค่ะแล้วก็อะไรก็ไม่ปกติสักอย่างเลยอะไรเงี้ยค่ะ
15: ได้ค่ะคุณอ้อยแบบนี้เรามีสายของสภาผู้บริโภคนะคะจะมาแนะนำหน่อยว่าเอ๊ะถ้าเกิดเจอสถานนะคะรับดูแลผู้สูงอายุแบบนี้นะคะต้องทำยังไงดีนะคะเอ๊ะได้มาตรฐานหรือไม่ได้มาตรฐานต้องร้องเรียนได้ไหมหรือเขาต้องดูแลเยียวยาเราอย่างไรนะคะเรามีสายของคุณภัทรกรที่บุญรัตน์นะคะรองหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและคดีสภาผู้บริโภคอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะพี่มิ้งค่ะ
18: ครับสวัสดีน้องฟิล์มสวัสดีคุณอ้อยด้วยครับ
15: พี่มิ้งคะ
17: คุณมิ้งค่ะ
15: คือดูแล้วคุณอ้อยเนี่ยเขาก็มีความหวังนะว่าเอ้ยเห็นรีวิวจาก Facebook นะยิงแอดโฆษณามานะคะว่ามีศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุมีมาตรฐานแน่นอนมีผู้เชี่ยวชาญดูแลนะคะครบถ้วนแบบนี้ไปปุ๊บคุณยายมีอาการทรุดลงมากกว่าอยู่ที่บ้านอีกแบบนี้ต้องดำเนินการยังไงดีคะ
18: เบื้องต้นหลังจากที่ได้รับเรื่องแล้วก็มีการตรวจสอบเนาะว่าตัวธุรกิจเองเนี่ยก็เพิ่งเปิดบริการเนาะเท่าที่เราตรวจสอบจากตัวทะเบียนนิติบุคคลเนี่ยก็ปี67แต่ว่าตรวจสอบกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยก็มีใบอนุญาตถูกต้องเนาะก็ตอนขออนุญาตเนี่ยสิ่งที่อยากจะเตือนในแง่ของมุมของผู้บริโภคเองเนี่ยนอกจากรีวิวแล้วเราก็ต้องดูประสบการณ์ด้วยนะวันนี้มีแนะนำทางคุณอ้อยไปเหมือนกันว่าหรือผู้บริโภคที่ฟังอยู่เนี่ยกรณีที่ได้รับอนุญาตเนี่ยท่านจะต้องพบกับคุณหมอหรือพยาบาลที่เขาอ้างว่ามีสหวิชาชีพนะรวมทั้งนักกายภาพบำบัดว่ามีตัวตนจริงหรือเปล่าเนาะไม่ใช่กล่าวอ้างชื่อลอยๆว่าเรามีครบสหวิชาชีพทั้งหมดเลยที่จะต้องมาดูแลในแง่ของผู้สูงวัยต่างๆเนี่ยอย่างน้อยคุยกันหน่อยมีตารางนัดหมายไหมว่าคุณหมอหรือพยาบาลหรือนักกายภาพบำบัดเนี่ยจะเข้ามาที่ศูนย์นี้วันไหนอะไรยังไงให้จัดหาให้กับผู้สูงวัยหรือวิธีปฏิบัติทางเวชระเบียนเช่นการตรวจอะไรพวกนี้ต้องขอดูหน่อยเนาะพวกนี้มันเป็นหลักฐานทางการแพทย์ทั้งหมดที่จะไปนำเสนอได้ว่าเอ๊ะคุณปฏิบัติตามกฎกระทรวงของตัวสถานดูแลผู้สูงวัยหรือผู้ที่จะต้องมีอาการพึ่งพาในแง่ของตัวผู้บริบาลในการที่จะดูแลศูนย์ต่างๆแบบนี้นะครับแล้วก็คุณสมบัติต่างๆพวกนี้คนที่จะเป็นเจ้าหน้าที่บริบาลในต่างๆพวกนี้ต้องมีวุฒิบัตรนะไม่ใช่จะเอาใครก็ได้นะไม่รู้ก็จะเอาต่างดาวหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือจะคนที่ไม่มีประสบการณ์หรือว่างงานอยู่มาทำไม่ได้นะเขาต้องมีผ่านการอบรมแล้วก็วุฒิบัตรในการที่จะต้องดูแลผู้สูงวัยนะครับอย่างน้อยก็ควรที่จะต้องมีพยาบาลวิชาชีพเนี่ยนะเป็นหัวหน้างานกะต่างๆที่จะต้องดูแลนะครับเพราะว่าจะต้องมีการตรวจวัดความดันนะครับตรวจหัวใจอะไรต่างๆพวกนี้ที่จะต้องทำในส่วนของเวชระเบียนในการที่จะต้องดูแลผู้สูงวัยนะเพราะว่ายิ่งผู้สูงวัยมีโรคเกิดขึ้นได้ง่ายเนาะติดเชื้ออะไรต่างๆพวกนี้ก็อาจจะมีปัญหาได้อันนี้ก็ต้องฝากด้วยครับ
15: คุณอ้อยคะมีการทำสัญญากันไหมคะ
17: มีค่ะ
15: ราคาแพงไหมเมื่อกี้ไม่ได้ถามเลยค่ะสูงไหมคะต่อเดือน
17: ราคา3เดือนแรกอะค่ะ2ถ้าเป็น3เดือนแรกเขาจะคิด 25,900 ถ้าเป็นเดือนที่4ไปก็จะเป็น 26,900 อันนี้ไม่รวมค่าใช้ของใช้ส่วนตัวนะคะเราต้องซื้อเองต่างหากค่ะอันนี้แค่ค่าบริการของเขา
15: 3เดือนแรกเท่าไหร่นะคะ3เดือนแรก 20,000
17: แรกเดือนละ 25,900 ค่ะ
15: 25,900 บาท
17: 25,900 ค่ะไม่รวมค่าของใช้ส่วนตัวอะไรเงี้ยของใช้ส่วนตัวเราต้องซื้อไปเองทั้งหมดเนี่ยตกประมาณแล้วถ้าเราซื้อของใช้ส่วนตัวด้วยก็เกือบ 40,000
15: แต่ทีนี้ก็คืออยู่ได้มาประมาณ2เดือนก็คือเกิดเหตุแบบนี้
17: 2เดือนกว่าใช
15: ่แบบนี้เราเรียกร้องอะไรจากทางศูนย์ได้ไหมคะ
18: อ๋อแน่นอนอันนี้เราจับเฉพาะเรื่องพรบคุ้มครองผู้บริโภคและมาตรา4เนี่ยเรื่องการที่เข้าไปรับบริการแล้วเนี่ยจะต้องมีความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เป็นมาตรฐานในแง่ของตัวสถานบริการเองต่างๆพวกนี้นะครับก็มีกฎหมายรองรับถ้าพิสูจน์ทราบได้ว่ามันมีการละเมิดสิทธิผู้บริโภคเนาะสิทธิในแง่ของการเข้ารับบริการต่างๆเนี่ยแล้วตรวจสอบได้ว่าเอ๊ะคุณไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆนะตามที่เมื่อกี้ทางพี่มิ้งได้กล่าวอ้างไปเนี่ยก็ผู้ประกอบการยังไงก็ต้องรับผิดชอบโดยทันทีในแง่ของเรื่องความผิดนั้นๆอยู่แล้วครับแล้วก็สิ่งที่แนะนำเนี่ยทางน้องอ้อยน่าจะต้องไปร้องเรียนที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะที่จะต้องให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยเข้าไปตรวจสอบมาตรฐานนะครับการให้บริการแล้วก็มาตรฐานความปลอดภัยต่างๆนะครับว่าเขามีดำเนินการตามรูปแบบหรือขั้นตอนตามกฎหมายไหมนะมีพยาบาลอย่างที่เมื่อกี้เราบอกว่าสาวิชาชีพมีไหมลุงแค่ใช้เฉพาะชื่อแล้วก็เอามาเป็นป้ายแขวนแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องมีการตรวจสอบถ้ามันมีการลงโทษทางปกครองเนี่ยมันก็จะยิ่งมีผลดีในการสนับสนุนที่เราจะไปเรียกร้องในส่วนของผู้ประกอบให้รับผิดชอบในส่วนของการที่จะต้องมาเยียวยาให้กับผู้บริโภคครับ
15: คนที่จะมาดูแลแล้วก็ทำพวกกายภาพบำบัดก็ต้องมีวุฒิบัตรอย่างที่พี่มิ้งแนะนำนะคุณสมบัติเนี่ยต้องตรวจสอบได้รวมไปถึงนี่แหละค่ะสถานแห่งนี้ร้องเรียนได้นะคะสบส.กระทรวงสาธารณสุขให้ไปตรวจสอบได้ด้วยนะคะคุณอ้อยสุดท้ายนี้นะคะอยากจะฝากถึงผู้บริโภคด้วยกันเองยังไงบ้างถ้าเกิดว่าเรามีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะอยากจะให้เขาไปฟื้นฟูร่างกายนะหวังแบบนี้แต่สุดท้ายเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอยากจะฝากถึงคนอื่นๆยังไงบ้าง
17: ค่ะอันนี้อยากจะฝากถึงคนทางบ้านแล้วก็ฝากถึงตัวเองด้วยค่ะว่าเราอาจบางครั้งเราอาจจะคิดว่าเราแบบตรวจสอบดีแล้วแต่ว่าพอมาฟังที่นี้ให้ความรู้ค่ะเรารู้สึกว่าเราพลาดมากๆที่เราไม่ได้ไปเช็คในรายละเอียดที่มันเป็นเชิงลึกอะค่ะที่คนทั่วไปอาจจะไม่ทราบอย่างเงี้ยค่ะพอเรามาทราบจากพี่นิ้งเราก็รู้สึกว่าทำไมเราไม่ตรวจสอบในเรื่องว่าเขามีคนอยู่จริงๆเหมือนที่เขากล่าวอ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอาจจะฝากตรงนี้นิดนึงว่าถ้าใครที่จะเอาผู้สูงอายุไปฝากให้คนอื่นดูแลเงี้ยค่ะอยากให้ตรวจสอบเรื่องนี้ให้ละเอียดเพราะว่าเหมือนคุณยายนะคะพอเป็นไปแล้วตอนเนี้ยร่างกายท่านก็กลับมาเหมือนเดิมไม่ได้แล้วค่ะจากที่เดินได้ตอนนี้กลายเป็นนอนติดเตียงใส่สายออกซิเจนอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนแบบละเอียดรอบคอบในการที่อย่าไปเชื่อแค่เขาทำโฆษณาออกมาภาพลักษณ์ดูดีหรือว่าเขาถ่ายรูปส่งให้เราแล้วเราไว้ใจว่าเห็นยายเรายิ้มอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่เราเห็นพอเรามาฟังคุณยายพูดเราก็รู้สึกว่าทุกครั้งของการยิ้มอ่ะมันคือการบอกให้ยิ้มอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะฝากตรงนี้นิดนึงว่าให้อาจจะลองสุ่มไปดูในวันที่เราไม่ได้บอกเขาว่าเราจะเข้าไป
15: ค่ะแต่หลักฐานวงจรปิดนี่ดูน่าจะยากใช่ไหมพี่มิ้งถ้าสมมติว่าเฮ้ยเราขอดูหน่อยอะไรเงี้ยวงจรปิด
17: วันนั้นอ้อยมีการแจ้งเขาไปค่ะว่าอ้อยขอให้เขาอย่าเพิ่งลบวงจรปิดพอเรารู้ตัวเนาะเราก็บอกอย่าลบวงจรปิดในวันที่ตั้งแต่วันที่4จนถึงปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเผื่อเราต้องใช้อะไรเงี้ยค่ะ
15: ยิ่งบอกแบบนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาจะลบหลักฐานหรือเปล่านะคะ
17: เพราะว่าถ้าเรา
18: ไม่ต้องกังวลหรอกเพราะว่าโรคที่คุณยายเป็นเนี่ยมันเป็นโรคที่สามารถที่จะไปสอบกลับได้อยู่แล้วเนาะว่าระยะฟักตัวของเชื้อเมื่อไหร่อะไรยังไงแล้วก็มีผู้ที่ใช้บริการอยู่หลายคนเนี่ยก็ต้องไปต รวจสอบเวระเบียแหละเนาะถ้าเขาไม่มีเวระเบียเนี่ยยังไงก็โดนเต็มๆอยู่ละไม่ต้องกังวลมากถ้าไม่จะมีหลักฐานอย่างอื่นแต่ว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เขาจะต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมายของตัวสถานบริการดูแลผู้สูงวัยพวกเนี้ยมันจะต้องมีเวระเบียแหละคล้ายๆกับสถานพยาบาลแหละครับต้องมีประวัติมีนู่นนี่นั่นตรวจวัดความดันเท่าไหร่วันนี้เช้าวันนี้ตรวจเท่าได้เท่าไหร่อะไรต่างๆไอ้พวกนี้มันเป็นรายงานทางการแพทย์อยู่แล้วซึ่งเขาจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายคร
15: ับ ฟังพี่มิ้งก็สบายใจขึ้นนะคะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณคุณอ้อยที่นำเรื่องราวมาเตือนภัยบอกเล่าแล้วก็เป็นอุทาหรณ์กันด้วยนะคะคนอื่นๆก็ได้รับข้อมูลข่าวสารนี้จะได้เป็นประโยชน์ด้วยขอบคุณพี่มิ้งด้วยนะคะที่มาแนะนำข้อกฎหมายแล้วก็ยังมีทางออกนะคะคุณอ้อยคะเป็นกำลังใจให้ทั้งครอบครัวเลยนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
18: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
15: เอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาทิพย์ไพรพงษ์ค่ะวันนี้มีข้อมูลเรื่องอนุมูลอิสระคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรและสารต้านอนุมูลอิสระมีหรือไม่ไปติดตามกันค่ะ
19: ช่วงคิดก่อนเชื่อ
20: พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าสารต้านอนุมูลอิสระไหมคะเชื่อแน่ว่าเกือบทุกคนแหละเคยได้ยินนะคะปัจจุบันนี้คนเราเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังอย่างเช่นภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือดความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคมะเร็งชนิดต่างๆเพิ่มมากขึ้นซึ่งนักวิจัยทางการแพทย์แนะนำบอกว่าอาหารอาจจะเป็นทางออกในการควบคุมโรคเรื้อรังเหล่านี้ได้เพราะมีรายงานว่าอาหารที่เป็นผักและผลไม้เนี่ยมีส่วนในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงมะเร็งเพราะว่ามันมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะซึ่งสามารถต่อต้านภาวะเครียดออกซิเดชันที่เป็นสาเหตุพื้นฐานของโรคต่างๆเหล่านี้จนสามารถมองได้ว่าเป็นความไม่สมดุลระหว่างสารต้านอนุมูลอิสระและสารก่ออนุมูลอิสระในร่างกายเรื่องนี้เป็นอย่างไรเราจะมาขอคำอธิบายและงานวิจัยอนุมูลอิสระเพื่อเป็นประโยชน์ให้สำหรับผู้บริโภคที่กำลังรับฟังรายการภูมิคุ้มกันในช่วงคิดก่อนเชื่ออยู่นะคะว่าอนุมูลอิสระมันคืออะไรมีอันตรายอย่างไรอาจารย์แก้วคะ
21: อนุมูลอิสระเนี่ยคือโมเลกุลที่มันไม่เสถียรเพราะว่ามันขาดอิเล็กตรอนโมเลกุลเนี่ยจะเสถียรเขาจะต้องมีอิเล็กตรอนรอบนอกสุด8ตัวบางครั้งเนี่ยอิเล็กตรอนรอบนอกที่มี8ตัวเนี่ยมันหลุดไปได้เพราะว่าเช่นมีแสง UV เข้าไปชนถ่ายพลังงานให้อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนก็หลุดออกไปจากโมเลกุลเพราะฉะนั้นโมเลกุลตอนนั้นเหลือ7อิเล็กตรอนเขาก็จะพยายามไปแย่งอิเล็กตรอนมาจากโมเลกุลข้างๆให้ตัวเขาเองเนี่ยเสถียรแต่ว่าโมเลกุลข้างๆที่ถูกแยกเนี่ยก็จะไม่เสถียรปฏิกิริยาแบบนี้จะเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ไปอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นได้เนี่ยมันจะไปทำลายหลายๆอย่างที่อยู่ในเซลล์ของเราเช่นไปทำลาย DNA ไปทำลายโปรตีนทำให้เซลล์เนี่ยทำงานได้ไม่ดีบางครั้งไปทำลายไขมันไขมันหลายๆอย่างเนี่ยอยู่ที่ผนังเซลล์รอบๆเป็นตัวประกอบที่สำคัญดังนั้นถ้าไขมันที่ผนังเซลล์เนี่ยมันเกิดมีความผิดปกติเสียสภาพไปบริเวณผนังเซลล์อาจจะรั่วพอรั่วแล้วคราวนี้เซลล์ก็เริ่มจะเสียสภาพผนังเซลล์เนี่ยพอเสียสภาพแล้วเนี่ยจะไม่สามารถทำงานได้อย่างที่ควรจะเป็นอันนี้จริงเป็นเรื่องที่น่ากังวลว่าอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นมาทำลายเซลล์หรือถ้าไม่ทำลายเซลล์ทำลายโปรตีนที่เป็นเอนไซม์หรือเข้าไปในนิวเคลียสก็จะเข้าไปทำลายทำให้นิวเคลียสเนี่ยทำงานไม่ได้หรือกลายพันธุ์กลายไปเป็นมะเร็งได
20: ้แล้วอนุมูลอิสระเกิดขึ้นได้ที่ไหนบ้างคะอาจารย์
21: คือการเกิดอนุมูลอิสระเนี่ยมันมีทั้งนอกร่างกายเราอันนี้ก็จะไปเกิดในกระทะเกิดในอาหารที่เขาผลิตขึ้นมาและโดนแสงคือแสงแดดมันมีแสง UV ด้วยซึ่งมีพลังงานสูงมันสามารถไปกระตุ้นให้ไขมันเนี่ยเสียสภาพกลายเป็นอนุมูลอิสระแต่อนุมูลอิสระที่เกิดภายนอกร่างกายเกิดกับอาหารเนี่ยมันจะไปเร็วมากเพราะว่าเขามีอายุเป็นเสี้ยวเล็กๆของวินาทีสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเกิดอนุมูลอิสระในอาหารเนี่ยทำให้อาหารมักจะเหม็นหืนเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมักจะเป็นอัลดีไฮด์ซึ่งมีกลิ่นเหม็นหืนเขาถึงบอกว่าอย่าไปกินอาหารทอดที่มีกลิ่นเหม็นหืนเพราะว่ามันโดนอนุมูลอิสระจัดการมันเกิดแล้วถ้าเรากินอาหารที่เหม็นหืนเข้าไปเนี่ยเราได้สารที่เป็นอนุพันธ์หรือเป็นผลิตผลที่เกิดจากการเกิดอนุมูลอิสระซึ่งอาจจะมีปัญหาทำให้เกิดการระคายเคืองกับร่างกายเรา ต่ไม่ใช่เป็นอนุมูลอิสระที่จะเข้าไปในเซลล์เพราะว่าอนุมูลอิสระที่จะเกิดภายในเซลล์เนี่ยมันเป็นเรื่องของอีกเรื่องนึงที่เกิดในเซลล์เราเองเช่นคนบางคนเนี่ยกินไขมันสูงกินแป้งสูงร่างกายเซลล์เนี่ยพอได้รับไขมันหรือแป้งเนี่ยมากขึ้นเนี่ยเขาจะกระตุ้นตัวเองให้พยายามเปลี่ยนมันให้มันเป็นพลังงานสร้างไปเป็นสารพลังงานสูงที่เราเรียกว่า ATP ซึ่งร่างกายต้องการใช้ ATP ทั้งร่างกายเราโดยเฉพาะสมองกระบวนการสร้าง ATP เนี่ยมันใช้อยู่ในเซลล์ซึ่งมีไมโทคอนเดรียเป็นโรงงานการทำงานของไมโทคอนเดรียในการสร้าง ATP เนี่ยมันจะต้องมีการส่งผ่านอิเล็กตรอนเยอะอิเล็กตรอนที่ส่งผ่านเนี่ยมันอาจจะกระเด็นออกไปชนกับไขมันที่เป็นองค์ประกอบของผนังไมโทคอนเดรียทำให้เกิดอนุมูลอิสระได้อันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวดังนั้นเนี่ยเราต้องหยุดตรงนี้ให้ได้จริงๆแล้วร่างกายเนี่ยสามารถควบคุมกระบวนการเกิดอนุมูลอิสระได้โดยการกินอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระถ้าจะพูดให้ถูกเดี๋ยวต้องใช้คำว่าสารต้านออกซิเดชัน
0: ค่ะอนุมูลอิสระเกิด

0: ว่ากระบวนการที่ทำให้เราเกิดสารต้านอนุมูลอิสระที่น่ากลัวก็คือเกิดภายในร่างกายของเราเองใช่ไหมคะอาจารย์แล้วสารอาหารอะไรที่จะสามารถกินเข้าไปแล้วไปต้านการเกิดอนุมูลอิสระได้คะอาจารย
1: ์คือสารต้านอนุมูลอิสระคุณสมบัติของเขาคือเป็นตัวที่จะเอาอิเล็กตรอนให้กับอนุมูลอิสระให้มันหยุดคืออนุมูลอิสระเนี่ยมันต้องการอิเล็กตรอนใช่ไหมพอสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยให้อิเล็กตรอนไปแล้วเนี่ยสารต้านอนุมูลอิสระจะต้องไม่เป็นอนุมูลอิสระนะมันจะต้องหยุดคือเป็นการหยุดปฏิกิริยาทั้งหมดเลยตัวอย่างง่ายๆผมจะเล่าให้ฟังง่ายๆคืออย่างเบต้าแคโรทีนเนี่ยเรารู้ว่าอันนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดตัวหนึ่งตัวโมเลกุลของเขาเนี่ยมันจะมีความใหญ่แล้วก็มันมีลักษณะเรียงตัวของอิเล็กตรอนที่พร้อมที่จะเอาอิเล็กตรอนตัวหนึ่งให้กับอนุมูลอิสระและตัวเองเนี่ยก็ยังอยู่ได้เพียงแต่ว่าหมดหน้าที่นะคือสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยพอทำงานแล้วเนี่ยจะหมดหน้าที่ไปจบเลยต่างคนต่างอยู่ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็เซลล์ก็อาจจะกำจัดทิ้งได้ทีหลังในอาหารเราเนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดชนิดง่ายๆก็คือที่ละลายน้ำได้เช่นวิตามินซีพวกฟลาโวนอยด์ก็มีดังนั้นวิตามินซีหรือฟลาโวนอยด์เนี่ยพบได้ในส้มฝรั่งมะนาวบลูเบอร์รี่ชาเขียวแล้วจริงๆมีอีกเรื่องเยอะแยะนะที่เราสามารถจะค้นได้ว่ามันมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ละลายน้ำได้ถามว่าทำไมต้องเป็นละลายน้ำได้คือในเซลล์ของเราเนี่ยมันมีส่วนที่ละลายน้ำส่วนหนึ่งก็อีกส่วนหนึ่งเป็นผนังเซลล์ส่วนนี้จะเป็นไขมันดังนั้นจึงต้องมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกชนิดหนึ่งที่ละลายได้ในไขมันเช่นวิตามินอีเบต้าแคโรทีนซึ่งอันนี้พบได้ในพวกฟักทองถั่วงาเมล็ดพืชหรือแม้กระทั่งโคเอนไซม์คิวเทนที่เขามีขายอยู่นะแต่ว่าจริงๆโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยเราสร้างได้เองในไมโตคอนเดรียเป็นองค์ประกอบของไมโตคอนเดรียดังนั้นเนี่ยถ้าเรากินเนื้อสัตว์ตามธรรมชาติเนื้อสัตว์ธรรมชาติมันก็จะมีเซลล์ใช่ไหมในเซลล์ก็จะมีไมโตคอนเดรียด้วยดังนั้นถ้าเรากินเนื้อสัตว์เราได้สารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มที่เป็นโคเอนไซม์คิวเทนซึ่งเขาเอามาขายแล้วโฆษณาว่ามันช่วยนั่นช่วยนี่โคเอนไซม์คิวเทนจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่เขาคือการส่งผ่านอิเล็กตรอนเพื่อสร้าง ATP ซึ่งเป็นสารพลังงานแต่ถ้าเรากินจากภายนอกเข้าไปเนี่ยมันก็ทำหน้าที่เป็นแค่สารต้านอนุมูลอิสระผมไม่แน่ใจว่าโคเอนไซม์คิวเทนเข้าไปในไมโทคอนเดรียได้ทำงานอย่างที่มันควรจะเป็นไหมดังนั้นคุณได้รับสารที่ต้านอนุมูลอิสระในราคาที่แพงมากเกินไปไม่จำเป็นต้องไปกินอย่างนี้หรอกกินแค่ฟักทองแครอทถั่วงาเมล็ดพืชเราได้สารธรรมชาติอย่างเช่นเบต้าแคโรทีนก็พอแล้ว
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอาหารพวกผักที่อาจารย์พูดมาเนี่ยล้วนแล้วแต่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่กินเข้าไปแล้วมันก็สามารถเข้าไปช่วยต้านอนุมูลอิสระที่เกิดในร่างกายของเราได้นะคะอาจารย์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆที่มักจะมีพวกอินฟลูเอนเซอร์ดาราต่างๆมาโฆษณาชวนเชื่อว่าถ้าคุณไม่ชอบกินผักผลไม้เนี่ยขอให้คุณมากินผลิตภัณฑ์ของเราเถอะมันมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งเราไม่รู้เลยนะว่ามันมีในปริมาณเท่าไหร่อาจารย์จะให้ข้อมูลตรงนี้ยังไงดีคะ
1: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสารต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยจะมีปริมาณที่เราเรียกว่าเป็นเมกะโดสเมกะคือเป็นล้านคือมากกว่าที่เราควรจะกินเนี่ยประมาณล้านเท่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาสามารถผลิตได้ในราคาถูกคือสารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติเนี่ยพืชผักเนี่ยเป็นตัวสร้างใช่ไหมพืชผักที่มีสีสวยเนี่ยเป็นตัวสร้างแต่ว่าในทางไบโอเทคโนโลยีพวกที่เขาสามารถสร้างได้ในห้องทดลองใช้แบคทีเรียใช้ยีสต์สร้างเนี่ยมันถูกลงมากดังนั้นเนี่ยเขาถึงสามารถสกัดออกมาได้ในปริมาณเข้มข้นสูงๆแล้วมาทำเป็นเม็ดหรือเป็นแคปซูลซึ่งอันเนี้ยต้นทุนเขาก็ไม่แพงมากแต่เขาก็ขายได้ราคาระดับหนึ่งประเด็นที่สำคัญคือว่าในทางพิษวิทยาเนี่ยอะไรก็ตามที่มีประโยชน์มันต้องขึ้นกับปริมาณที่ร่างกายต้องการถ้าเกินไปบางครั้งมันเป็นพิษ
0: ค่ะ
2: ช่วงคิดก่อนเชื่อ
3: ขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับอภิคณาแล้วค่ะเจอกันเวลาเดิมสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
4: ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022-48-0555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414
5: สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: รสสตรอเบอรี่ร้านนี้เขาอร่อยนะคะ
1: นั่นนะสิรสชาติกลมกล่อมจังเลยไม่เปรี้ยวไม่หวานจนเกินไป
0: งั้นเล็กสั่งไอติมมากินอีกถ้วยดีกว่าค่ะ
1: นี่ยังกินไม่หมดเลยน้องเล็กจะสั่งอีกถ้วยแล้วหรอ
0: ก็ไอติมเขาอร่อยจริงๆนี่คะจะได้กินทีเดียวหลายๆถ้วยเลย
1: ถ้ากินหลายถ้วยห้ามพูดคำว่าไอศกรีมผิดนะไม่งั้นถือว่าไม่ใช่แฟนตัวจริง
0: แล้วเล็กพูดผิดตรงไหนล่ะคะเขาก็เรียกว่าไอติมกันทั้งนั้น
1: ถึงคนส่วนใหญ่จะเรียกว่าไอติมแต่นั่นมันก็เป็นการเรียกที่เป็นภาษาพูดจ้ะเขียนเล่นๆได้แต่ไม่ใช้ในงานเขียนที่เป็นทางการคำว่าไอศกรีมเป็นคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษว่าไอศกรีมถือเป็นลักษณะการทับศัพท์แบบเก่าแต่เราใช้กันแพร่หลายจนถือว่าเป็นคำไทยแล้ว
0: ไอติมเอ้ยไอศกรีมนี่มันมีชื่อเรียกหลายอย่างนะคะมีทั้งไอศกรีมกะทิไอศกรีมวานิลาไอศกรีมสตรอเบอรี่ที่เขาเรียกแบบนี้ก็เพราะว่าเขาแต่งสีกลิ่นแล้วก็รสนั้นๆเข้าไปใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะไอศกรีมเป็นขนมที่ทำด้วยครีมนมและน้ำตาลผสมกันแล้วปั่นให้ข้นในอุณหภูมิต่ำอาจเติมรสสีและกลิ่นต่างๆได้ตามใจชอบไอศกรีมส่วนใหญ่จะเรียกชื่อตามเครื่องผสมที่ใส่ลงไปในไอศกรีมนั้นๆเช่นไอศกรีมช็อกโกแลตไอศกรีมวานิลาไอศกรีมกาแฟเป็นต้น
0: งั้นครั้งต่อไปเล็กจะพยายามใช้คำว่าไอศกรีมกับไอติมให้ถูกต้องนะคะ
1: ดีมากจ้ะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดนะจ๊ะมื้อนี้น้องเล็กเลี้ยงไอศกรีมพี่สักถ้วยก็แล้วกันนะจ๊ะ
0: ได้เลยค่ะพี่หนูหลายๆถ้วยก็ได้นะคะ
1: งั้นพี่ขอไอศกรีมสตรอเบอรี่เพิ่มอีก2ถ้วยก็แล้วกันจ้ะ
0: หนูเอา5ถ้วยเลยค่ะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ระเวศสันดรมหาชาติมหาฐานพระชาลีราชกุมารกราบทูลปู่ว่าพระบิดาและพระมารดาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่อย่างไรเลี้ยงชีวิตด้วยผลไม้ซึ่งอุดมสมบูรณ์เหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีบ้างแต่ก็เล็กน้อยแม้จะมีสัตว์ร้ายชุมแต่ก็ไม่ได้มาทำอันตรายแต่อย่างไรเสด็จแม่เป็นสุขุมารชาติแต่ก็ต้องไปขุดมันหัวอ่อนมันมือเสือมันนกและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงพวกเราจนสู้ผอมผิวกายหยาบกร้านเพราะลมและแดดเมื่อเสด็จแม่เที่ยวอยู่ในป่าใหญ่ซึ่งเกลื่อนกล่นไปด้วยสัตว์ร้ายทั้งแรดและเสือเหลืองพระเกศาก็ยุ่งเหยิงพระองค์ก้าวชดาบนพระเกศาเหงื่อไหลเปรอะเปื้อนชดาทรงหนังเสือเหลืองเป็นพระภูษาทรงบรรทมเหนือแผ่นดินและบูชาไฟครั้นพระชาลีกราบทูลถึงความที่พระชนนีประสบความทุกข์ยากอย่างนี้แล้วจึงทูลเสด็จปู่ว่าตามปกติหลานเคยได้ยินมาว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ในโลกนี้ต่างก็รักลูกเสด็จปู่เห็นจะไม่รักลูกเป็นแน่จึงปล่อยให้ลูกไปทุกข์ยากอยู่กลางป่าพระเจ้าสนชัยฟังคำฉอเลาะไร้เดียงสาของหลานทรงสะเทือนใจอย่างมากตรัสว่าหลานรักการที่ปู่ขับไล่บิดาของหลานซึ่งไม่มีความผิดไปอยู่ป่าตามคำขอของชาวสีผีนั้นปู่ทำไม่ถูกต้องสมบัติทุกอย่างของปู่ที่มีอยู่ในพระนครปู่ยกให้บิดาของหลานทั้งหมดขอให้บิดาหลานมาเป็นกษัตริย์ปกครองแคว้นสีพีเถิดพระชาลีกราบทูลว่าพระอัยกาพระบิดาของหม่อมฉันคงจะไม่มาเป็นพระราชาเพราะหม่อมฉันกราบทูลเป็นแน่ขอพระอัยกาไปเชิญพระบิดาด้วยพระองค์เองเถิดพระเจ้าสนชัยสดับคำหลานจึงมีพระราชดำรัสเรียกหาเสนาคุดอมาตย์มาสั่งให้เป่าประกาศไปทั่วพระนครว่าพระองค์จะเสด็จเขาวงกตและรับสั่งให้อมาตย์หกหมื่นผู้เป็นสหชาติของพระเวสสันดรเตรียมกองทัพทั้งกองพลช้างกองพลม้ากองพลทหารราบมีสัตราวุธครบและชาวนิคมพราหมณ์ปุโรหิตตามเสด็จพระเจ้าสนชัยรับสั่งให้ตกแต่งหนทางเสด็จให้ราบเรียบตั้งแต่เชตุดรราชธานีจนถึงเขาวงกตประดับตกแต่งเส้นทางให้งดงามไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์โปรยข้าวตอกเรี่ยรายมีการละเล่นและขับร้องประโคมดนตรีโดยประการต่างๆขณะที่พระเจ้าสนชัยรับสั่งให้ทหารเตรียมกองทัพและจัดการประดับพระนครอยู่นั้นชูชกกินอาหารอย่างตะกรัตตะกรามเพราะไม่เคยได้กินของดีๆอาหารไม่ย่อยจึงท้องแตกตายพระเจ้าสนชัยให้ทำชาปนกิจศพชูชกให้เป่าประกาศหาญาติมารับสมบัติที่ได้รับพระราชทานแต่ก็ไม่มีใครแจ้งความจำนงเพราะกลัวความผิดจึงโปรดให้ริบทรัพย์ทั้งหมดคืนเข้าพระคลังหลวงตามเดิมพระเจ้าสนชัยจัดเตรียมกองทัพ12กองทัพใช้เวลา7วันจึงเสร็จครั้นใกล้เวลาเคลื่อนพลโยธาก็พอดีพระเจ้ากรุงกาลิงครัตโปรดให้พราหมณ์นำช้างปัจจยนาคีนที่พระเวสสันดรบริจาคไปมาถวายคืนที่พระนครสีพีพระเจ้าสนชัยโปรดให้นำช้างปัจจยนาคีนเข้ากระบวนทัพไปรับพระเวสสันดรด้วยจึงยกกองทัพออกจากพระนครพร้อมด้วยข้าราชบริพารอย่างมากมายโดยมีพระชาลีราชกุมารเป็นผู้นำทางเสด็จด้วยความดีใจช้างพลายกุญชรกำลังหนุ่มแน่นปอกควานช้างผูกสายรัดก็บรรลือโกนจนาดม้าอาชันในก็ร่าเริงทะยานไปเบื้องหน้าอย่างรวดเร็วเสียงล้อรถบดบนพื้นดินดังกึกก้องฝุ่นละอองก็คละคลุ้งฟุ้งขึ้นปิดนภาอากาศฝนโบกขรพัดพระชาลีราชกุมารให้ตั้งค่ายไว้ใกล้ฝั่งสะมุจจลินเตรียมขบวนรถหันหน้ากลับพระนครให้จัดกองรักษาการป้องกันสัตว์ร้ายไว้ตามจุดต่างๆเสียงพาหนะมีช้างเป็นต้นกึกก้องอื้ออึงสนั่นป่าพระเวสสันดรสดับเสียงนั้นก็ทรงหวาดกลัวด้วยเข้าพระทัยว่าศัตรูปรงพระชนพระชนกของพระองค์แล้วยกทัพตามมาฆ่าพระองค์จึงพาพระนางมัตสีเสด็จขึ้นภูผาทอดพระเนตรดูกองทัพตรัสกับพระนางมัตสีว่าน้องมัตสีเธอจงพิจารณาเสียงกึกก้องในป่าฝูงม้าคึกคักร่าเริงปลายธงต้องลมสะบัดไหวพวกเขายกกองทัพมาล้อมเราไว้เหมือนนายพรานต้อนฝูงสัตว์ป่าให้ตกหลุมพรางพวกเราไร้ความผิดต้องถูกเนรเทศมาอยู่ป่าแล้วยังตามมาทำลายล้างเขากำลังจะฆ่าคนที่ไม่มีทางสู้พระนางมัตสีทอดพระเนตรกองทัพก็จำได้ทรงทราบว่าทั้งหมดล้วนเป็นกองทัพที่จงรักภักดีต่อพระองค์
จึงตรัสปลอบพระสวามีให้อุ่นใจว่าเหล่าศัตรูไม่สามารถข่มเหงพระองค์ได้เหมือนไฟไม่สามารถเผามหาสมุทรพรที่เท้าสักกะเทวราชประทานกำลังจะบังเกิดผลเรากำลังจะพบกับความสวัสดีด้วยกองทัพนี้เป็นแน่พระเวสสันดรทรงคลายความตกใจแล้วจึงเสด็จลงจากภูเขาพร้อมด้วยพระนางมัตสีไปประทับนั่งที่ประตูบรรณศาลาทรงตั้งพระทัยให้หนักแน่นพระเจ้าสนชัยรับสั่งกับพระนางพุทธสดีว่าควรจะค่อยๆทยอยกันเข้าไปพระองค์จะเข้าไปก่อนเพราะถ้าเข้าไปพร้อมกันทั้งหมดจะเกิดความเศร้าโศกอย่างมากให้คอยกำหนดดูว่าผู้ที่เข้าไปก่อนคลายความเศร้าโศกแล้วจึงค่อยให้ข้าราชบริพารตามเข้าไปส่วนหลานอยู่ก่อนค่อยตามเข้าไปภายหลังพระเจ้าสนชัยให้กลับขบวนรถหันหน้าสู่พระนครเชตุดรพักกองทัพตั้งยับยั้งอยู่ภายนอกจัดวางกำลังอารักขาไว้อย่างดีแล้วเสด็จเข้าไปหาพระเวสสันดรเพียงลำพังพระองค์เสด็จลงจากช้างพระที่นั่งทอดพระเนตรเห็นพระราชโอรสร่างกายกร้านเกรียมนั่งอยู่ในอาสมก็ทรงสะเทือนพระทัยพระเวสสันดรเห็นพระราชบิดาเสด็จมาก็ลุกต้อนรับถวายบังคมฝ่ายพระนางมัตสีซบพระเศียรอภิวาทแทบพระบาทสะอื้นให้พระเจ้าสนชัยตรัสอะไรไม่ออกทรงสวมกอดสองกษัตริย์ไว้แนบสวงฝ่าพระหัตถ์ลูบหลังไปมาทรงกันแสงอยู่อย่างนั้นครั้นสางโศกจึงตรัสถามถึงความเป็นอยู่พระเวสสันดรกราบทูลว่าหม่อมฉันถูกเนรเทศต้องหาเลี้ยงชีพในป่าอยู่อย่างคนเข็นใจเที่ยวเก็บผลไม้เลี้ยงชีพความเข็นใจฝึกหม่อมฉันทั้งสองให้เข้มแข็งดุจนายสารถีฝึกม้าให้หมดพยศเพราะคิดถึงพระชนกและพระชนนีร่างกายจึงผ่ายผอมพระเวสสันดรทูลถามถึงข่าวคราวของพระโอรสและพระธิดาที่พราหมณ์เฒ่าหยาบช้าขอไปเคี่ยนตีเหมือนคนตีโคว่าพระบิดาได้ข่าวบ้างหรือไม่พระเจ้าสนชัยตรัสว่าพระองค์ได้ไถ่หลานทั้งสองมาจากพราหมณ์ไว้แล้วพระเวสสันดรและพระนางมัตสีสดับดังนั้นก็ทรงปลอดโปร่งตรัสปฏิสันถารกับพระบิดาถึงสุขภาพความสงบสุขของอาณาประชาราษฎร์ตลอดจนเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆพระเจ้าสนชัยตรัสบอกถึงความไม่มีโรคขาพาธของพระองค์ตลอดถึงเหตุการณ์บ้านเมืองว่าสงบสุขชนบทก็มั่งคั่งฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลขณะที่กษัตริย์ทั้งสามพระองค์กำลังตรัสสนทนากันพระนางผุดสดีคำนวณระยะเวลาตามที่กำหนดเห็นชักช้าไม่อาจรออยู่ต่อไปได้จึงเสด็จมาโดยไม่ได้สวมฉลองพระบาทพระเวสสันดรและพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นพระชนนีผ่านเหลี่ยมภูผากำลังเสด็จมาก็ลุกขึ้นต้อนรับถวายบังคมในขณะที่พระเวสสันดรและพระนางมัตสีถวายบังคมพระนางผุดสดีเทวีเงยพระพักขึ้นประทับยืนอยู่พระชาลีและพระกัณหาทั้งสองก็เสด็จพ้นเหลี่ยมเขามาพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นพระโอรสพระธิดาก็สั่นไปทั่วพระวรกายไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้ทรงร้องไห้คร่ำครวญวิ่งไปหาลูกพระชาลีและพระกัณหาเห็นพระมารดาก็ทรงคร่ำครวญวิ่งโผเข้าไปหาพระมารดาเช่นกันพระนางมัตสีทรงร้องไห้โหคร่ำครวญด้วยพระสุรเสียงอันดังพระวรกายสั่นสะท้านถึงวิสัญญีภาพสลบล้มลงนอนเหนือแผ่นดินพระชาลีและพระกัณหาวิ่งมาอย่างเร็วครั้นถึงก็โผเข้ากอดพระชนนีที่นอนสลบอยู่ถึงวิสัญญีภาพล้มลงทับพระมารดาในขณะนั้นน้ำนมที่อัดคัดอยู่นานก็ไหลออกจากพระยุคลถันของพระนางมัตสีพระเวสสันดรทอดพระเนตรเห็นสามแม่ลูกสลบลงเช่นนั้นทรงสะเทือนพระทัยอย่างแรงไม่อาจทรงกลั้นโศกาดูลไว้ได้ก็ถึงวิสัญญีภาพสลบล้มลงแม้พระชนกและพระชนนีพระเวสสันดรก็สะเทือนพระทัยถึงวิสัญญีภาพล้มลงในที่นั้นเหมือนกันเหล่าอมาตย์ 60,000 ผู้เป็นสหชาติของพระเวสสันดรเห็นเช่นนั้นต่างก็สะเทือนใจสลบล้มลงที่นั้นเหมือนกันบรรดาข้าราชบริพารที่ตามเสด็จเห็นเหตุการณ์อันน่าสงสารและสะเทือนใจนั้นแม้คนหนึ่งก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้โดยภาวะของตนทั่วทั้งอาสมเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเหมือนป่ารังถูกลมกระหน่ำพัดกรีดเสียงหวีดหวิววังเวงใจขณะนั้นภูผาทั้งหลายก็บันลือลั่นมหาปัตภีก็หวั่นไหวมหาสมุทรก็เกิดคลื่นยักษ์ปั่นป่วนเขาสิเนรุราชก็โอนเอ็นไปมาทั่วทั้งเทวโลกก็โกลาหลท้าวสักกะเทวราชทรงดำริว่ากษัตริย์ทั้ง6พระองค์พร้อมด้วยข้าราชบริพารเท
ถึงวิสัญญีภาพสลบแล้วไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่สามารถจะลุกขึ้นเอาน้ำราดรถสรีระของใครได้เอาเถอะเราจะให้ฝนโบกขรพัดตกเพื่อชนเหล่านั้นจึงให้ฝนโบกขรพัดตกลงท่ามกลางสมาคมแห่งกษัตริย์ทั้ง6พระองค์กษัตริย์ทั้ง6พระองค์ตลอดจนข้าราชบริพารก็กลับฟื้นคืนสติมหาชนต่างเกิดอัศจรรย์ว่าฝนโบกขรพัดตกท่ามกลางสมาคมพระญาติแห่งพระโพธิสัตว์แผ่นดินก็ไหวภูเขาทั้งหลายก็บรรลือลั่นเกิดความมหัศจรรย์ชวนให้ขนพองสยองกล้าวขณะนั้นพระเจ้าสนชัยส่งพรั่งพร้อมด้วยพระประยุรญาตพระชาลีและพระกัณหาชินาผู้พระราชนัดดาพระนางมัตสีผู้สะใภ้พระเวสสันดรผู้พระราชโอรสและพระนางเจ้าพุทธดีพระมเหสีมหาชนชาวแคว้นสีพีที่มาประชุมกันทั้งหมดร้องไห้อยู่ในป่าอันน่ากลัวประนมมือแด่พระเวสสันดรทูลวิงวอนพระเวสสันดรและพระนางมัตสีให้ครองราชสมบัติกลับสู่พระนครเชตุดรพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ทรงสดับดังนั้นแล้วแม้ทรงประสงค์จะครองราชสมบัติแต่เมื่อตรัสอะไรก็เหมือนพระองค์ใจง่ายไม่หนักแน่นจึงตรัสกับพระชนกว่าพระบิดาอาณาประชาราชตลอดจนชาวนิคมประชุมกันเนรเทศหม่อมฉันผู้ครองราชสมบัติโดยธรรมจากแว่นแคว้นมิใช่หรือแล้วจะครองราชสมบัติได้อย่างไรพระเจ้าสนชัยยอมรับว่าการที่พระองค์เนรเทศพระเวสสันดรผู้ไม่มีความผิดออกจากแว่นแคว้นตามคำประชาชนพระองค์ทำไม่ถูกต้องไม่ใช่ทางแห่งความเจริญแต่ขึ้นชื่อว่าบุตรทั้งหลายควรปลดเปลื้องทุกข์ที่เกิดกับบิดามารดาและพี่น้องแล้วพระเจ้าสนชัยได้เชิญให้พระเวสสันดรกลับไปครองราชสมบัติพระบรมโพธิสัตว์ทรงรับคำพระบิดาเหล่าอมาตย์ผู้สหชาติทราบว่าพระโพธิสัตว์ทรงรับราชสมบัติแล้วจึงกราบทูลให้ทรงสงสนานพระเวสสันดรเสด็จเข้าอาสมทรงเปลื้องเครื่องฤาษีเก็บไว้ทรงพระภูษาสีดุจสังเสด็จออกจากอาสมทรงรำพึงว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่เราเจริญสมณธรรมตลอด7 เดือนครึ่งสถานที่นี้เองที่แผ่นดินไหวเพราะอาศัยบารมีคือการให้บุตรและภรรยาผู้เป็นที่รักของเราเป็นทานทรงรำพึงเช่นนี้แล้วก็ทรงทำประทักษิณอาสม3 รอบทรงกราบอาสมด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วประทับยืนอย่างองอาจอาณาประชาราชอภิเษกพระองค์ขึ้นเป็นพระราชาครองราชสมบัติในนครเชตุดรแคว้นสีพีอีกครั้งพระเวสสันดรทรงพระภูษาอันสะอาดงดงามทรงผูกสอดพระแสงขันทำให้ดูน่าเกรงขามเสด็จขึ้นทรงพญาช้างปัจจยนาเคนเป็นพระคชาทานเหล่าโยธาต่างร่าเริงโห่ร้องส่งเสียงกึกก้องห้อมล้อมพระโพธิสัตว์ผู้เป็นจอมทัพของตนพระเวสสันดรเมื่อทรงระลึกถึงความยากลำบากของพระองค์ขณะเสด็จประทับอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้จึงทรงให้ทหารนำกลองไปตีเป่าประกาศไปทั่วตามเวิ้งเขาวงกตอันรื่นรมเหล่านางข้าหลวงถวายน้ำสงสนานพระเศียรพระนางเจ้ามัตสีได้กล่าวมงคลว่าขอให้พระเวสสันดรรักพระนางเจ้าตลอดไปขอพระชาลีและพระกัณหาชินาทั้ง2 พระองค์จงอภิบาลพระนางเจ้าขอพระเจ้าสนชัยมหาราชจงคุ้มครองรักษาพระนางเจ้าเถิดพระนางมัตสีเมื่อทรงระลึกถึงความลำบากของพระองค์ในการก่อนกว่าจะได้พบกับลูกทั้งสองจึงตรัสกับพระโอรสพระธิดาว่าลูกรักเมื่อก่อนแม่บำเพ็ญวัดนอนบนพื้นดินที่ทำอย่างนี้ก็เพราะแม่อธิษฐานใจอยากได้ลูกกลับคืนมาวันนี้บุญกุศลนั้นออกผลแล้วขอบุญกุศลที่พ่อกับแม่บำเพ็ญมาจงตามคุ้มครองลูกของแม่ขอพระมหาราชสนชัยจงคุ้มครองลูกบุญอย่างใดอย่างหนึ่งที่แม่และพ่อได้บำเพ็ญไว้จงเกิดแก่ลูกด้วยอำนาจบุญกุศลนั้นขอลูกอย่าได้เจ็บป่วยไข้อย่าตายก่อนวัยอันควรฝ่ายพระนางผุดสดีเทวีทรงดำริว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราใส่ชุดอย่างไรลูกสะใภ้ของเราจงใส่ชุดอย่างนั้นทรงจัดแจงเครื่องแต่งตัวของพระนางมัตสีด้วยพระองค์เองพระองค์ใส่เครื่องประดับอย่างใดก็จัดแจงเครื่องประดับอย่างนั้นให้พระนางมัตสีพวกอมาตย์
เชิญพระนางมัตสีเสด็จขึ้นช้างดรุณหัตถีเชือกหนึ่งพระเวสสันดรและพระนางมัตสีทั้งสองพระองค์ได้เสด็จไปสู่กองทัพฝ่ายพระเจ้าสนชัยมหาราชพร้อมด้วยกองทัพประพาสเล่นตามภูผาและป่าเขาอย่างสำราญพระองค์ประมาณ1เดือนจึงโปรดให้ทูลพระเวสสันดรเป่าร้องให้ทราบการเสด็จกลับพระนครขณะที่พระโพธิสัตว์ประทับที่เขาวงกตสัตว์ร้ายในป่าแห่งนั้นตลอดจนฝูงนกนานาชนิดไม่เบียดเบียนกันและกันต่างส่งเสียงร้องด้วยความร่าเริงเมื่อพระเวสสันดรเสด็จไปแล้วฝูงสัตว์ป่าและฝูงนกทั้งหมดเกิดความเศร้าต่างมาชุมนุมกันในป่านั้นไม่ส่งเสียงร้องขับขานด้วยความเบิกบานเหมือนเมื่อก่อนป่าทั้งป่าเงียบเหงาพระเวสสันดรเสด็จกลับกรุงเชตุดรด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่ใช้ระยะเวลา2เดือนตลอดเส้นทาง60โยชน์พระองค์เสด็จผ่านไปตามท้องถนนที่ประดับตกแต่งไว้ขณะที่กษัตริย์ทั้ง6พระองค์เสด็จมาถึงประชาชนต่างยินดีปรีดาฟ้อนรำขับร้องโบกธงตีกลองร้องเป่าประกาศไปทั่วให้ชาวพระนครปล่อยสรรพสัตว์ที่ถูกขังไว้ในวันพระเวสสันดรเสด็จเข้าพระนครท้าวสักกะบันดาลให้ฝนรัตนะทั้ง7ตกให้บริเวณพระราชนิเวศเต็มด้วยรัตนะสูงประมาณเอวพระโพธิสัตว์โปรดให้พระราชทานทรัพย์ที่ตกแก่ตระกูลต่างๆและให้ขนทรัพย์ที่เหลือเข้าท้องพระคลังหลวงทรงบำเพ็ญทานบารมีตลอดพระชนชีพภายหลังสิ้นพระชนแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาตรัสเรื่องพระเวสสันดรแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้ในชาติก่อนมหาเมฆก็ทำให้ฝนโบกคารพัดตกในสมาคมแห่งพระประยุรญาติของเราอย่างนี้เหมือนกันทรงประชุมชาดกว่าพราหมณ์ชูชกในอดีตชาตินั้นคือภิกษุเทวทัตนางอมิตตตาปนาคือนางจินจมานวิกานายพรานเจตบุตรคือภิกษุฉันนะอัจจุตดาบทคือภิกษุสารีบุตรท้าวสักกะเทวราชคือภิกษุอนุรุทธะพระเจ้าสนชัยนรินทรราชคือพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชพระนางผุดสดีเทวีคือพระนางสิริมหามายาพระนางมัตสีคือพระนางยโสธราพระมารดาราหุลชาลีกุมารคือราหุลกันหาคือภิกษุณีอุบลวรรณาข้าราชบริพารที่เหลือคือพุทธบริษัทส่วนพระเวสสันดรราชคือเราเองผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดพระพุทธบิดาในวันรุ่งขึ้นพระบรมศาสดาแวดล้อมด้วยหมู่ภิกษุ 20,000 รูปเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ์พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนที่ประตูพระราชวังทรงพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในพระนครแห่งราชสกุลอย่างไรเสด็จไปยังเรือนของเหล่าชนโดยข้ามลำดับหรือเสด็จเที่ยวไปตามลำดับทรงพิจารณาแล้วก็มิได้เห็นพระพุทธเจ้าแม้สักพระองค์หนึ่งที่จะเสด็จไปโดยข้ามลำดับจึงทรงดำริว่าบัดนี้แม้เราก็ควรจะรักษาประเพณีพระพุทธเจ้าไว้และต่อไปสาวกทั้งหลายของเราเมื่อปฏิบัติตามเราอยู่จะได้บำเพ็ญปิณฑจาริกวัตรพิจารณาดังนี้

พระนครด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่พรั่งพร้อมด้วยกองพลทุกหมู่เหล่ามาบัดนี้พระองค์ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดเป็นนักบวชถือกระเบื้องเสด็จเที่ยวขอข้าวอยู่กลางถนนจะเป็นอย่างไรจึงเปิดหน้าต่างทอดพระเนตรได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังมรรคาในพระนครให้สว่างสวยด้วยพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่พระรัศมีแห่งพระสรีระไพโรจน์ยิ่งงดงามด้วยพุทธสิริหาสิ่งเปรียบมิได้ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการรุ่งเรืองด้วยอนุพยัญชนะ80ประการเจิดจรัสด้วยพระรัศมีด้านละวาจึงทรงกล่าวชมตั้งแต่พระอุณหิตสะจนถึงพื้นพระบาทด้วยนรสีหคาถาว่าพระผู้นรสีมีพระเกศาดำสนิทมีพระนราศปราศจากมลทินดุจดวงอาทิตย์มีพระนาสิกงดงามพอเหมาะมีข่ายแห่งพระรัศมีซ่านไปและอื่นๆพระเทวีได้กราบทูลพระเจ้าสุทโธทนะว่าพระโอรสของพระองค์เสด็จเที่ยวขอข้าวอยู่ตามถนนพระพุทธบิดาสลดพระทัยทรงจัดผ้าสาดกให้เรียบร้อยรีบเสด็จดำเนินออกไปโดยเร็วประทับยืนเบื้องพระพักขวางทางเสด็จบิณฑบาตของพระพุทธองค์แล้วตรัสถามว่าเหตุไรลูกจึงทำให้พ่อได้อายทำไมจึงเที่ยวขอข้าวตามถนนเช่นนี้พระบรมศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรนี้เป็นการประพฤติตามวงของอาตมภาพพระพุทธบิดาตรัสว่าลูกวงของเราเป็นวงกษัตริย์ในวงกษัตริย์ไม่เคยมีกษัตริย์แม้สักพระองค์เดียวเที่ยวขออาหารพระบรมศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรวงกษัตริย์นั้นเป็นวงของพระองค์ส่วนพุทธองค์เป็นวงของอาตมภาพพระพุทธเจ้าทั้งหลายเลี้ยงชีพด้วยการเที่ยวบิณฑบาตพระบรมศาสดาประทับยืนอยู่ในระหว่างมรรคานั่นเองแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธบิดาด้วยพระคาถาว่าบุคคลไม่ควรประมาทในโภชนะที่ตนได้รับพึงประพฤติธรรมให้สุจริตผู้ประพฤติธรรมอันสุจริตเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเมื่อจบพระบรมเทศนาพระพุทธบิดาบรรลุโสดาปัตติผลครั้นพระพุทธบิดาทรงบรรลุโสดาปัตติผลแล้วทรงรับบาตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จนำพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ขึ้นสู่มหาปราสาทถวายภัตตาหารหลังเสด็จภัตตกิจพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสย้ำว่าบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตไม่พึงประพฤติธรรมให้ทุจริตผู้ประพฤติธรรมอันสุจริตเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าครั้นจบพระดำรัสพระเจ้าสุทโธทนะบรรลุสักกทาคามิผลส่วนพระนางมหาประชาบดีโคตมีบรรลุโสดาปัตติผลนางสนมทั้งปวงพากันมาถวายบังคมพระพุทธองค์เว้นพระนางเจ้ายโสธรามารดาพระราหุลแม้เหล่าข้าราชบริพารจะพากันกราบทูลขอให้เสด็จไปถวายบังคมพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าเรามีความดีอยู่บ้างพระลูกเจ้าก็จะเสด็จมาหาเราเองเมื่อนั้นเราจึงจะถวายบังคมตรัสดังนั้นแล้วก็มิได้เสด็จไปโปรดพระนางยโสธราหลังจากบรรดาพระประยุรญาติเข้าเฝ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้พระพุทธบิดารับบาตรเสด็จไปยังตำหนักของพระนางยโสธราพร้อมด้วยอัครสาวกทั้งสองประทับนั่งบนพระแท่นที่เขาจัดถวายพระเทวีรีบเสด็จมาเฝ้าจับข้อพระบาททั้งสองกลิ้งเกลือกพระเศียรที่หลังพระบาทแล้วถวายบังคมตามพระอัธยาศัยพระเจ้าสุทโธทนะทรงพรรณนาคุณของพระนางยโสธราที่มีความจงรักภักดีต่อพระพุทธองค์ตลอดมาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสะใภ้ของหม่อมฉันเมื่อได้สดับว่าพระองค์ทรงนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดตั้งแต่นั้นก็ทรงผ้ากาสาวพัดได้สดับว่าพระองค์ฉันอาหารมื้อเดียวก็เสวยพระกยาหารมื้อเดียวทรงสดับว่าพระองค์ทรงไม่นั่งไม่นอนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ก็บรรทมบนเตียงน้อยที่ขึงด้วยแผ่นผ้าทรงทราบว่าพระองค์ไม่ใช้ของหอมมีดอกไม้เป็นต้นก็งดเว้นดอกไม้และของหอมในระยะการที่พระองค์ผนวดแล้วพระสุนิสาของหม่อมฉันเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติอย่างนี้พระพุทธองค์ตรัสว่ามหาบพิตรข้อที่พระนางมีพระองค์คุ้มครองอยู่ในบัดนี้ปฏิบัติตนได้ในเมื่อยานแก่กล้าแล้วเช่นนี้ไม่น่าอัศจรรย์ในชาติก่อน

0: การท่องเที่ยวอยู่ที่เชิงเขาเพียงลำพังแม้ไม่มีผู้ใดอารักขาก็ยังคุ้มครองตนได้ทั้งที่ยานยังไม่แก่กล้าแล้วตรัสจันทกินนรีชาดกเพื่อบรรเทาความเศร้าโศกของพระนางยโสธราพระพุทธองค์ตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติเมื่อครั้งที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นกินนอนมีภรรยาชื่อจันทกินนรีอาศัยอยู่ที่เขาจันทบันพศเมื่อถึงฤดูแล้งสองสามีภรรยาลงมาหากินที่เชิงเขาครั้งนั้นพระราชาเสด็จประพาสป่ามาถึงลำน้ำที่กินนอนและกินนรีสองสามีภรรยาพากันเล่นน้ำและร้องเพลงกันอย่างมีความสุขพระราชาทอดพระเนตรเห็นทรงมีจิตปฏิพัทธ์นางกินนรีจึงยิงกินนอนตายนางจันทกินนรีร้องไห้คร่ำครวญถึงสามีของตนอย่างน่าเวทนาพระราชาตรัสปลอบนางผู้กำลังร่ำไห้ว่าเธอจะได้เป็นอัครมเหสีผู้เป็นใหญ่ในนครของเรานางกินนรีกล่าวว่าถึงแม้เราจะต้องตายก็จะไม่ยอมเป็นมเหสีของผู้ฆ่าสามีของเราทั้งที่ไม่มีความผิดแล้วอุ้มสามีขึ้นสู่ยอดเขายกศีรษะวางไว้บนตักของตนพลางร้องไห้รำพันขอชีวิตสามีคืนท้าวสักกะทรงทราบเหตุนั้นจึงแปลงเป็นพราหมณ์ถือกุนทีน้ำมารดบนร่างของกินนอนทันใดนั้นกินนอนก็กลับฟื้นคืนชีวิตท้าวสักกะได้ประทานโอวาทแก่ทั้งคู่ว่าตั้งแต่บัดนี้เธอทั้งสองอย่าลงจากจันทบันพศจงพากันหากินอยู่บนเขานี้เท่านั้นพระบรมศาสดาตรัสพระธรรมเทศนานี้จบลงมารดาพระราหุลได้บรรลุโสดาปัตติผลณที่นั้นเองต่อมาพระนางยโสธราได้บวชเป็นภิกษุณี
1: อย่าเพิ่งหมุนเคลื่อนหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับผมพุชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีครับคนในชุมชนได้มีการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันและอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกครับพูดถึงคำว่าผาสุกคำนี้หลายๆคนมักเขียนผิดครับเดี๋ยวเราลงไปสำรวจนะครับว่าคำว่าผาสุกคนทั่วไปเขียนอย่างไรครับ
1: พอพึ่งสระอาสอเสือสระอุขอไข่ค่ะ
2: พอพึ่งสระอาสอเสือสระอุขอไข่ผาสุก
3: พอพึ่งสระอาสอเสือสระอุกอไก่ค่ะ
4: พอพึ่งสระอาสอเสือสระอุกอไก่ค่ะ
5: ท่านจัน
6: พอพึ่งสระอาสอเสือสระอุขอไข
7: ่ถ้ากอไก่มันสุกแบบทำกับข้าวแล้วสุกวะ
8: พอพึ่งสระอาสอเสือสระอุขอไข
9: ่พอพึ่งสระอาสอเสือสระอุกอไก่ก็เคยเรียน
10: พอพึ่งสระอาสอเสือสระอุกอไก่
11: มันอีกสุขนึงมันความสุขอะพี่
0: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าผาสุขเป็นคำนามแปลว่าความสำราญความสบายคำที่ถูกต้องเขียนอย่างนี้นะครับผอพึ่งสระอาสอเสือสระอุกอไก่ครับรู้กันอย่างนี้แล้วอย่าลืมนะครับใช้กันให้ถูกเขียนกันให้ถูกต้องด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: นันทากล่าวว่าติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาตั้งแต่วัยเด็กและได้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเกิดอุทกภัยจึงสมัครเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและแจกจ่ายอาหารให้แก่ประชาชน
1: ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครับที่มาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเพราะว่าทางศูนย์ฝึกนสทเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสาในครั้งนี้ครับก็อย่างเนี่ยพระองค์ท่านทั้งสองเนี่ยเราคนไทยเนี่ยก็เห็นมาพอสมควรแล้วครับว่าท่านเนี่ยทำเพื่อคนไทยจริงๆครับแต่ละอย่างทั้งที่เรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องอุทกภัยครับต่างๆที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องอุทกภัยอย่างเห็นได้ชัดเลยครับทั้งท่านที่ลงไปช่วยเมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่เมื่อก่อนนะครับ
0: ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.พร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นผานิชคาดนาครายงาน
2: อำเภอนายงจังหวัดตรังเตรียมสถานที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นางสาวธนิการหยางสู่ในอำเภอนายงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าอำเภอนายงได้จัดเตรียมสถานที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดมงคลสถานตำบลละมอขณะเดียวกันได้พิจารณาจัดเตรียมสถานที่ลอยเท่าดอกไม้จันทร์ณคลองละมอน้ำตกช่องและฝ่ายคลองนางน้อยทั้งนี้อำเภอนายงได้ประชุมหารือและเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ตลอดจนองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองซุ้มถวายดอกไม้จันทร์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงร่วมกันพิจารณาเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบการจราจรตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านการแพทย์และบริการสาธารณะให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณให้สำเร็จลุล่วงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรผลักดันมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นศูนย์พัฒนาท้องถิ่นใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่ากล้วยไข่ GI แก้ปัญหาความยากจนให้เกษตรกร
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปาฐกถาพิเศษเพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่การเป็นคลังสมองและเปลี่ยนพื้นที่วิชาการให้เป็นเครื่องมือพัฒนาท้องถิ่นที่ประชาชนจับต้องได้อย่างยั่งยืนณมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรโดยเน้นย้ำบทบาทมหาวิทยาลัยในการเป็นคลังสมองและนำองค์ความรู้ทางวิชาการมาพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์กับประชาชนตั้งเป้าให้มหาวิทยาลัยเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในอีก10ปีข้างหน้าจังหวัดกำแพงเพชรควรนำจุดแข็งด้านต้นทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรมาต่อยอดด้วยนวัตกรรมโดยเฉพาะกล้วยไข่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ให้เกษตรกรขณะที่ในส่วนของการส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือวว.ได้นำ7นวัตกรรมด้านการเกษตรมาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอาทิปุ๋ยสังปัดที่ช่วยลดการใช้สารเคมีได้กว่าครึ่งการพัฒนานวัตกรรมกล้วยไข่ต้นเตี้ยที่ช่วยลดความเสียหายจากพายุและสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงการเร่งผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคใบด่างซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตได้กว่า80%โดยเตรียมแจกจ่ายให้เกษตรกรภายใน1ปีนอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้เตาเผาชีวมวลผลิตไบโอชาและเครื่องจักรแปรรูปสินค้าเกษตรมาปรับใช้ในพื้นที่นายยชนันยังกล่าวถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างเบ็ดเสร็จมหาวิทยาลัยราชภัฏจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการค้นหาและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิของรัฐพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่รวมถึงการเปิดใช้พื้นที่ว่างของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ทำกินส่วนกลางสำหรับผู้ที่ขาดแคลนที่ดินทำกินเพื่อให้สามารถเพาะปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิตและสร้างรายได้ตลอดจนส่งเสริมความรู้ด้านบัญชีครัวเรือนและประกอบธุรกิจตั้งเป้าใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นให้ได้ถึง70%เพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนกลับไปสู่เกษตรกรได้อย่างแท้จริงชวนันท์มาลีรายงาน
2: ประธานรัฐสภาลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ติดตามโครงการบ้านเมืองน่าอยู่และการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดของโรงพยาบาลลำปลายมาศนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ติดตามโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ซึ่งมุ่งพัฒนา5ด้านได้แก่ผลิตภัณฑ์ประเพณีการศึกษาสุขภาพและการแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีลและสืบสานประเพณีท้องถิ่นรวมทั้งเดินทางไปโรงพยาบาลลำปลายมาศติดตามการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดโดยมีผู้ป่วยอาการทางจิตรุนแรงอยู่ระหว่างดูแลเบื้องต้นและถอนพิษยา9คนและผู้ป่วยระยะกลางอีก12คนพร้อมสนับสนุนอาสาสมัครช่วยดูแลความปลอดภัยและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงมอบเงินสนับสนุนเพื่อบรรเทาภาระและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมระบุว่าการสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งการส่งเสริมคุณธรรมในชุมชนและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพควบคุมสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง 1,203 แห่งทั่วประเทศให้ดำเนินการตามมาตรฐานหากฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุดแสนบาท
5: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีการร้องเรียนสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงเกี่ยวกับการกักขังและทำร้ายผู้รับบริการรัฐบาลมอบหมายกระทรวงสาธารณสุขควบคุมกำกับและส่งเสริมมาตรฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดปัจจุบันมีสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจำนวน 1,203 แห่งทั่วประเทศนายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจติดตามและประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทุกแห่งอย่างเข้มงวดเน้นคุมเข้มมาตรฐานด้านสถานที่มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรฐานด้านการให้บริการต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ.ศ. 2559และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพในสังกัดทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารักษาซึ่งถือเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับปริศนาสอนแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมทีมแพทย์ดูแลพระสงฆ์และผู้แสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิที่ประเทศอินเดียและเนปาลในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมีนาคม2570นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการเดินทางไปแสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลควบคู่กับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนโดยมอบหมายให้กรมการแพทย์ซึ่งดูแลโรงพยาบาลสงฆ์จัดบริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุสามเณรอาพาธจัดบริการทางการแพทย์ณสถานพยาบาลวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิอย่างต่อเนื่องด้านนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าปีงบประมาณ2570กรมการแพทย์วางแผนจัดส่งบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลและสถาบันในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน5ชุดชุดละ8คนรวม40คนหมุนเวียนปฏิบัติงานระหว่างวันที่27พฤศจิกายน2569ถึง3มีนาคม2570ครอบคลุมสถานพยาบาล3แห่งได้แก่โรงพยาบาลพระพุทธเจ้าวัดไทยพุทธคยาและสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชสาธารณรัฐอินเดียรวมถึงสถานพยาบาลอโรคยาคลินิก วัดไทยลุมพินีสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลตั้งเป้าให้บริการผู้ป่วย 2,500 รายทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปการดูแลสุขภาพช่องปากและการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินโดยมีแผนจัดปฐมนิเทศและอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงก่อนเดินทางพร้อมประสานกระทรวงการต่างประเทศและเครือข่ายในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ยี่สิบนาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคายาคาลาสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียที่โจมตียูเครนในช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า80รายนอกจากนี้รัสเซียยังยกระดับการโจมตีต่อสหภาพยุโรปรวมถึงสมาชิก EU และพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATOซึ่งการที่สหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดีเซลของรัสเซียจะยิ่งทำให้รัสเซียมีรายได้มากขึ้นสำหรับใช้ทำสงครามกับยูเครนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียในการปล่อยน้ำมันดีเซลของรัสเซียจำนวนมากออกสู่ตลาดโลกเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานของสหรัฐก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ท่ามกลางความไม่พอใจของยูเครนและEU สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายทานเมนทรากุมารมิชราเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายบริหารประจำเขตกรูคาทางตอนกลางของเนปาลในวันนี้ที่ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำทางตอนล่างของเขตกรูคาให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุดินถล่มในหมู่บ้านชุมมุบรีเขตกรูคาซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกาดมันดุไปทางตะวันตกประมาณ100กิโลเมตรซึ่งปิดกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำพุทธิคันธกีส่งผลให้น้ำท่วมเป็นวงกว้างในพื้นที่ทางตอนล่างของแม่น้ำแห่งนี้ทั้งนี้แม่น้ำพุทธิคันธกีถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลไปรวมกับแม่น้ำตรีสูรีเคยเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังทานน้ำแข็งและชั้นหินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,450 รายและสูญหายอีกหลายพันคนต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500รายการ Arctic Open ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์หญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกและเต็ง1ของรายการแพ้มีอาร์บิกเฟรดมือ15ของโลกจากเดนมาร์ก0ต่อ2เกม17 21และ13 21จบที่ตำแหน่งรองแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 19,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 630,000 บาทไปครองบาสเกตบอลเยาวชนรายการจูเนียร์บอลเลอร์ลีกหรือ JB League ฤดูกาล2026ในรุ่นอายุ 12-13 ปีรอบชิงชนะเลิศโดยแข่งขันในระบบชนะ2ใน3เกมณโรงเรียนนานาชาติ DBS เป็นการพบกันระหว่าง Midnight Bombas และ Black Panther ซึ่งในเกมแรกเป็น Midnight Bombast ที่เอาชนะ Black Panther มาได้ก่อน56-44คะแนนแต่ในเกมที่2 Black Panther ไม่ยอมง่ายๆเอาชนะไปได้อย่างสนุกด้วยสกอร์64-59คะแนนพลิกสถานการณ์กลับมาตีเสมอซีรีส์เป็น1-1เกมได้สำเร็จทำให้ต้องไปตัดสินในเกมที่3ในวันที่17ตุลาคมนี้ต่อไปการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการเมลเบิร์นมาราธอน2026ที่ประเทศออสเตรเลียอาลีอุดคิปโชเก้ยอดนักวิ่งมาราธอนชาวเคนยาวัย41ปีเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา2ชั่วโมง9นาที10วินาทีทำให้คิปโชเก้เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2สมัยคว้าแชมป์มาราธอนเป็นรายการที่17ในอาชีพและถือเป็นการกลับมาคว้าแชมป์มาราธอนได้อีกครั้งในรอบ3ปีนับตั้งแต่การแข่งขันเบอร์ลินมาราธอน2023อีกด้วยความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานักกีฬาและทีมงานรวมทั้งสิ้น412คนได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันในครั้งนี้อยากให้นักกีฬาทำผลงานอย่างเต็มที่พร้อมเชื่อมั่นว่าจะทำผลงานได้ไม่น้อยกว่าเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่ไทยคว้ามาได้27เหรียญทองรั้งอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลทั้งนี้เอเชียนพาราเกมครั้งที่5มีการแข่งขัน18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาสโมสรฟุตซอลบูเวฟชลบุรีร่วมกับบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนจัดโครงการไทยออยปันฝันเยาวชนสู่ความเป็นหนึ่งปี2026เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุ 9-15 ปีจำนวน72คนจาก10ชุมชนรอบกลุ่มไทยออยฝึกทักษะฟุตซอลเรียนรู้วินัยการทำงานเป็นทีมและน้ำใจนักกีฬาโดยมีทีมโค้ชบูเวฟชลบุรีและอภิวัฒน์จำเจริญนักฟุตซอลทีมชาติไทยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ทิตสีโล
11: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
12: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
8: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าว ดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ์
1: นครอมตะซิตี้วันนี้บอกว่าเห็นน้ำมาอย่างนี้ไม่เคยคิดว่าอมตะจะเป็นอย่างนี้ไม่เคยเห็นอมตะอย่างนี้โอ้โหแสดงว่าอาการหนักกว่าที่คาดมากมายต้องให้คุณวิกรมมาเล่าเพราะว่าก็ดูเหมือนจะมีโรงงานหลายแห่งนะครับที่ท่วมเช่นโตโยต้าเขาบอกเขาก็หยุดนะฮอนด้าเขาก็หยุดแต่ว่านิคมอุตสาหกรรมอมตะนี่ใหญ่มากและมีโรงงานจำนวนมากฉะนั้นต้องให้คุณวิกรมเล่าว่าน้ำท่วมครั้งนี้มันหนักกว่าที่คุณวิกรมคาดไว้อย่างไรบ้างสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับคุณวิชัยครับ
1: ครับเป็นยังไงตอนนี้อัปเดตล่าสุดเพราะผมเห็นมีข่าวว่าอมตะก็ท่วมแต่เอ๊คุณวิกรมนี่วางแผนไว้แล้วนี่นะทำไมมันถึงเป็นอะไรอย่างนี้อ่ะเกิดอะไรขึ้นครับคุณวิกรม
2: แหมไอเรานี่ก็ทำตัวเป็นซิงแสเราก็มาคุยกันในสองเทปที่แล้วใช่ไห
1: ม
2: ว่าเราเนี่ยจะบริหารน้ำอะไรต่ออะไรกันอย่างไรพอมาถึงที่อมตะชลบุรีเนาะปรากฏว่าโอ้โหมันมาแบบเหมือนกับว่าเรานึกไม่ถึงอะ
1: นึกไม่ถึงเลยนะ
2: โอ้เป็นเหมือนอยุธยาสองเลยนะถามว่ามันอยุธยาสองยังไงเนี่ย
1: ยังไงยังไง
2: โอ้มันก็เป็นเพราะว่าไอ้น้ำเนี่ยมันไหลมาจากทางเขาเขียวไงเขาเขียวเนี่ยมันเป็นอุทยานใช่ไห
1: ม
2: แล้วมันก็บ่าลงมาเนี่ยมีพื้นที่ตั้ง500กว่าตารางกิโลเมตรนะฉะนั้นฝนตกที่ตรงนั้นเนี่ยพอตกมาคือฝนตกที่ในนิคมด้วยแล้วก็ตกอยู่ที่นอกนิคมแต่คราวนี้ไอ้ตกนอกนิคมมันไหลมาไงเท่ากับว่าเราได้3เด้ง
1: อะสามเด้ง
2: เด้งแรกก็คือฝนที่ตกอยู่ในนิคมนี่เด้งหนึ่งแหละแล้วก็เด้งสองนี่ข้าง
1: ๆ
2: ก็ไหลลงมาที่นิคมเด้งสามนี่ก็ระยะไกลพื้นที่นี่ก็รวมแล้วเนี่ยโอ้โหตายละมันเยอะแยะมากมายซึ่งเราก็มาดูแล้วโอ้ไอ้ทำไมนิคมเรามันมีเยอะแยะน้ำมากมายขนาดเนี้ยเนี่ยเรามาดูสินิคมที่อมตะนี่เห็นไหม
1: ครับ
2: อันแรกเลยเนี่ยก็คือเรานึกไม่ถึงเลยว่าโอ้ทำไ
1: ม
2: ไอ้ตัวนี้มันทำไมถึงจะน้ำลงมาเยอะแยะอย่างนี
1: ้
2: เห็นไหมตอนนี้ไอ้น้ำตรงนี้นี่มันก็เป็นอย่างเนี้ยเดี๋ยวมันที่มันไหลลงมาไหลลงมาไอ้นี่ก็ไหลลงไปเห็นไ
1: หมใช่ใช่ใช่
2: คราวนี้ไอ้ปริมาณตรงเนี้ยที่มันตั้ง500เนี่ยมันคือสิ่งที่มันไหลนอกจากไอ้ตัวของเราที่เราตกแล้วเรามีที่ระบายน้ำของเราดีละปรากฏว่าข้างๆเด็กมันไหลลงมาหมดเลยเนี่ย
1: โอ้ข้างๆมาใช่ใช่ใช่ของเราป้องกันไว้ดีแต่ข้างๆมันไหลแล้วเราไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน
2: เจอเรารับได้เพราะว่าในอดีตเนี่ยคุณวิชัยเราเคยมีทั้งหมดที่เคยลงมานะถ้าเรามาพูดกลับไปถึงเราพูดถึงอดีตอดีตเรานี่เราก็ถือว่ามันใช้ได้นะเราบอกว่าเฮ้ยอดีตเรานี่ตอนนั้นเราเคยมีมามากที่สุดมันเป็นยังไงเอ่ยมันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นภาพไหม
1: ดูอันนี้อดีต
2: อดีตนี่เรา
1: ตอกต่อเนื่องมาเป็นประเด็นการและแผนดำเนินการระยะสั้น
2: อันนี้เนี่ยเราก็ถือว่ามันทำไมอันนี้มันก็เรียกว่าอดีตเป็นตัวนี้ไงตัวที่เราเห็นอยู่ตัวนี้มันเป็นตัวที่เราคิดว่ามันก็ทำได้นะมันก็อยู่ได้ตัวเนี้ยเห็นไหม120นะแล้วเสร็จแล้วถัดแล้วมันทำไมอันนี้ออกมานี่เราก็สมมุติอย่างวันเนี้ยเราก็บอกอย่างนั้นฉันจะทำที่เป้าหมายวันเนี้ยที่จะน้ำท่วมเนี่ยเราได้มีการวางแผนไว้ว่าจากอดีตนี่120 เราก็สมมุติไปบอกว่าเอ๊ะถ้ามันฝนตกแล้วมันเข้ามาในที่เรานี่200 มิลอ่ะ
1: ใช่
2: นะปรากฏว่ามันไม่ใช่เนี่ยมันกลายเป็น400 มิลอ่ะ
1: ว้าวเท่านึงเลยนะ
2: โอ้โอ้โอ้โ
1: อ้
2: ไอ้จากเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยมันเลยทำให้เราเนี่ยต้องมาคิดใหม่ละ
1: คิดใหม่ใช่ใช
2: ่คิดใหม่ว่าไอ้ที่เราสมมุติไว้เนี่ยเป็น200 มิลนี
1: ่
2: ไม่เวิร์กละเพราะเราจะไปบอกว่าในอดีตเป็นยังไงอะไรนี่ใช้ไม่ได้
1: โอ
2: ้เพราะมันมาทีง400ตอนนี้เราจะทำยังไงเราบอกว่าอย่างนั้นเราสร้างเป้าหมายใหม่สินะเป้าหมายใหม่เนี่ยเราอันนี้เอาเป็นตัวที่เราคิดว่าเรามันน่าจะไปได
1: ้
2: ก็คือตัวนี้แหละในอนาคตในระยะยาวเพราะว่าจากที่ภาพเรามาอยู่นี่ขนาดในอดีตเราตกแค่120แล้วก็บอกว่าอย่างนั้นอ้วกะ200 มิลวันนี้ทำทุกอย่างทำอะไรต่ออะไรทั้งหมดเลยนะทำไป200แต่มันตกมา400ว่าซีเรียลอ่ะ
1: ว่าซีเรียลอะไรที่เตรียมไว้ก็ไม่พอ
2: โอ้โหคุณดิชัยผมนี่ไปลุยน้ำนะไปดูน้ำก็ไปลุยน้ำเนี่ยโอ้ยอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนี่ถ้าเรามาดูกันบอกว่าเอาแหละถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยเราทำยังไงเอ่ยตอนนี้ก็มาคำถามว่าเอาแหละถ้าอันนี้มันเป็นอย่างเนี้ยคุณดิชัยคิดว่าเราถ้าเจอเหตุการณ์อย่างเนี้ยและไอเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยนะมันก็มีประเด็นอยู่คือว่า1เราเตรียมตัวไม่ทัน
1: ครับ
2: 2นี่ไอ้เรานี่เราจะไปเนี่ยผมเองก็ลงไปนะผมก็ลงไปอยู่ที่ตรงนี้เหมือนกันนะไปดูเขาเนี่ยในโรงงานเนี่ยไปดูสิผมนี่ไปดูที่โรงงานนี่ดูสินี่
1: ต้องไป

0: เด่นกำมีไว้ได้ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจกก5บกปนำกำลังเข้าตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งปรากฏภาพเตียงนอนที่ไม่มีโครงลูกกรงเหล็กครอบล็อกกุญแจคล้ายข้อขังจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยศูนย์ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ดูแลของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5ความคืบหน้าล่าสุดนายสมศักดิ์กรีชัยรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้เปิดเผยว่าหลังจากนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้สบส.ดูแลเรื่องนี้และให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนนั้นทางอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มีคำสั่งย้ายผอ.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพสบส.พื้นที่5ให้เข้ามาที่ส่วนกลางคือที่กรมสนับสนุนระหว่างรอการสอบสวนซึ่งตนในฐานะได้รับมอบหมายดูแลเรื่องนี้ต่อจึงได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้โพสต์ลงเฟซว่ามีผลทันทีย้ายผอ.สนับสนุนบริการสุขภาพที่5เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีล่าสุดสบส.มีคำสั่งให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผอ.ย้ายออกไปยังพื้นที่ส่วนกลางรอการสืบสวนสอบสวนและตรวจสอบอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากผลการตรวจสอบพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่มีละเว้นความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนต้องมาก่อนเสมอจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนขุดดินเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ต้องขออนุญาต
14: โอ้โหไอทิดมากขุดสระน้ำใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ
15: ไม่ใช่จ้าฉันน่ะจะเอาดินไปขายให้นายช่างเขาเขาต้องใช้ถมที่ก่อสร้างไซต์งานใหม่ในเมืองน่ะ
14: โอ้โหสงสัยจะงานใหญ่ต้องใช้ดินกี่รถละเนี่ย
15: ก็มากโขอยู่เหมือนกันนะ
16: ช้าก่อนค่ะการขุดดินที่มีความลึกเกิน3เมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อเกิน 10,000 ตารางเมตรหรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเช่นอบต.หรือเทศบาลก่อนโดยหากเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แล้วจึงสามารถทำการขุดดินได้หากไม่ได้รับใบแจ้งดังกล่าวแล้วขุดดินมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับฉะนั้นก่อนขุดดินเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ต้องขออนุญาตก่อนนะคะ
15: โอ้ยตายแล้วงั้นฉันต้องรีบไปขออนุญาตอบต.ก่อนละเฮ้ยๆหยุดขุดดินก่อนเดี๋ยวถูกจับเฮ้ย
12: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวสุดสัปดาห์ช่วงรู้ข่าวรอบบ้านทันข่าวรอบโลกก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำอีกครั้งหนึ่งนะครับทางสถานีในภาคีเครือข่ายอวชตเป็นประจำทุกวันและเวลาเดียวกันนี้ครับขอบคุณท่านประธานชาลีนะครับรัฐประวงณอยุธยาซึ่งเป็นประธานเครือข่ายอวชตของเราขอบคุณพี่ออสนะครับธวัชชัยศูนย์สื่อภาคเหนือนะครับซึ่งก็เป็นตัวกลางนะครับช่วยกระจายข่าวสารไปยังสถานีในเครือข่ายของเราด้วยนะครับในเขตภาคเหนือขอบคุณพี่ต้อยนะครับขวัญชาติดาสาหัวหน้าทีมงานก่อติดเศรษฐกิจข่าวนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่อนุชาภูมิเสนที่ทำให้เครือข่ายสถานีในภาคใต้นั้นได้กระจายทั่วถึงกันนะครับสำหรับท่านอื่นๆที่ผมไม่ได้เอ่ยนามก็ต้องขอบคุณด้วยเช่นกันครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับวันที่10ตุลาคมช่วงนี้ก็จะมีข่าวประเด็นที่สำคัญคือเรื่องของ UPOP 1991อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะครับซึ่งกำลังเป็นที่สนใจอย่างโด่งดังมากในประเทศไทยแต่วันนี้ผมจะสรุปเรื่องราวของ UPOP 1991เนี่ยในต่างประเทศมาเล่าสู่กันฟังนะครับอันนี้ก็ต้องก่อนที่จะเข้าไปเนื้อรายละเอียดของข่าวก็ขอแจ้งแล้วก็ย้ำเตือนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าเรายังเผชิญอยู่กับภัยพิบัติเรื่องฝนนะครับยังมีฝนก้อนสุดท้ายที่จะเข้ามาในช่วงก่อนออกพรรษานะครับสัปดาห์นี้แล้วก็กลางๆสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มตั้งแต่ภาคเหนือนะครับแล้วก็ตอนเหนือของภาคอีสานก็เริ่มเข้าตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับค่ำๆก็อาจจะมีพายุฝนก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็เป็นพายุฝนที่ก้อนใหญ่ด้วยนะครับไม่เล็กทีเดียวหลังจากนั้น 2-3 วันนะครับกลุ่มพายุฝนนี้ตามทิศทางการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ของผู้รู้ที่ออกมาพูดถึงเรื่องพยากรณ์อากาศในหลายๆเว็บไซต์ในหลายๆ TikTok ของแต่ละบุคคลก็ให้ภาพว่าคลื่นมวลอากาศแล้วก็ลมพายุของฝนเนี่ยจะค่อยๆเคลื่อนตัวจากทางเหนือลงไปทางใต้ของประเทศเราเพราะฉะนั้นปลายสัปดาห์ประมาณวันที่14-15ทางภาคใต้ก็คงจะเผชิญหน้ากับพายุฝนก้อนสุดท้ายแต่ระหว่างที่พูดเนี่ยเข้าใจว่าขณะนี้ก็เจอพายุฝนอยู่นะครับเพราะว่าเป็นช่วงก่อนหน้าของลูกสุดท้ายเป็นช่วงที่ทางเมืองการทางราชบุรีทางอุทัยธานีทางชัยนาทได้เจอไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คงจะไล่ไปทางใต้ก็ขอให้พวกเราอยู่รอดปลอดภัยเตรียมตัวรับเผชิญหน้าสำหรับพายุและภัยพิบัติในหลายๆกรณีนะครับช่วงท้ายก็เป็นช่วงของฝนสั่งฟ้าก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองก็ต้องระวังเรื่องฟ้าผ่านะครับอย่าเดินกลางแจ้งนะครับงดการสวมโลหะติดเนื้อติดตัวต้องระวังนะครับอย่าไปอยู่ในที่โล่งแจ้งมากนักครับผมเอาละครับต่อไปก็จะกลับเข้ามาถึงเรื่องของ UPOP 1991หรืออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยแม้ว่าในประเทศเรากระแสความตื่นตัวเรื่องอนุสัญญาตัวนี้จะตื่นตัวมากเพราะว่าเครือข่ายของเกษตรกรแล้วก็เครือข่ายของบุคคลที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยออกมาคัดค้านจนกระทั่งทำให้คนไทยเนี่ยจำนวนมากมายได้ตื่นแล้วก็ได้รับรู้ข้อมูลเพิ่มเติมในขณะเดียวกันทั่วโลกก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับคงจำกันได้นะครับเมื่อประมาณกลางสัปดาห์แล้วก็เมื่อประมาณช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมนั้นเนี่ยมันมีการประชุมที่สหประชาชาตินะครับเรียกว่าการประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในเวทีนั้นเขามีการพูดกันมากมายนะครับพูดกันแล้วก็เจรจาความเมืองกันระหว่างประเทศ2ประเทศที่เราเรียกว่าทวิภาคีแล้วก็ระหว่างกลุ่มประเทศอาจจะ 3-4 ประเทศ 5-6 ประเทศก็แล้วแต่ที่เราเรียกว่าพหุภาคีหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการที่เขาได้รับการแต่งตั้งจากสหประชาชาติเลยเนี่ยเป็นผู้จดบันทึกข้อสังเกตในการพูดคุยต่างๆทีนี้ในคณะกรรมการชุดเนี้ยก็จะมีชุดของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะครับเขาก็ เป็นคณะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นการจดบันทึกเรื่องราวที่กรรมการสิทธิ์ของสหประชาชาติเนี่ยได้พูดคุยกันทั้งทวิภาคีและพหุภาคีนะครับซึ่งเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า UN Special Rapporteur นะครับ UN Special Rapporteur นะครับผู้รายงานพิเศษกลุ่มนี้เขาก็ได้จดบันทึกการหารือของกรรมการ4คณะคือ1กรรมการที่ดูเรื่องสิทธิ์ในอาหารกรรมการที่ดูเรื่องสิทธิ์ในการพัฒนากรรมการที่ดูเรื่องสิทธิ์ของมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมแล้วก็คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิของชาวนาและเกษตรกรการจดบันทึกเขาเนี่ยเขาก็ได้ให้ข้อสังเกตแล้วก็ออกเป็นแถลงการนะครับแล้วก็ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการเลยนะครับที่เราเรียกว่า Joint Communication เนี่ยไปยังสหภาพยุโรปหรือ EU และก็รัฐบาลในภาคีต่างๆสาระสำคัญของข้อเรียกร้องจาก UN Special Rapporteur เนี่ยนะครับก็มีประเด็นสำคัญคือเขาเรียกร้องขอให้สหภาพยุโรปเนี่ยถอน UPOP 1991ออกจากข้อตกลงในการเจรจาการค้าเสรีหรือ FTA กับประเทศต่างๆทุกๆประเทศประเด็นสำคัญของเขาเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าไอ้ UPOP 1991นะครับหรืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ในพันธุ์พืชใหม่อันเนี้ยมันจะกลายเป็นเงื่อนไขที่รอนสิทธิ์หรือว่าจำกัดเกษตรกรหรือชาวนาในการที่จะเก็บคัดเลือกแล้วก็แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์นะครับเรียกว่าจำกัดสิทธิ์ของเกษตรกรหรือ farmers right นะครับคณะกรรมการสิทธิ์ก็มองมุมนี้เนาะซึ่งการจำกัดแบบนี้มันก็จะส่งผลกระทบถึงความมั่นคงทางอาหารของโลกแล้วก็อธิปไตยทางอาหารในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาอันนี้ก็ต้องย้อนถามว่าทำไม UPOP 1991มันจึงมาคู่กับ FTA ระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศคู่ค้าต่างๆแม้สหรัฐเองก็ตามนะครับถ้าเราย้อนหลังไปประมาณสัก 3-4 เดือนก่อนหน้านั้นเราจะพบว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้ออกมาแล้วก็พูดถึงภาษีศุลกากรในการนำสินค้าเข้าไปขายในอเมริกาแล้วก็ตั้งตัวเลขมาตามใจเลยนะครับออกมาบอกว่าประเทศนี้จะต้อง 28% ประเทศนู้นจะต้อง 35% โดยเฉพาะอย่างจีนเนี่ยจะต้องอาจจะสัก 35-40% ตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยก็โดนหักเลขโดนไปเกือบ 33% กำลังนะครับเท่านั้นละกลุ่มทุนอุตสาหกรรมกลุ่มผู้ส่งออกสินค้าที่ไปขายอเมริกาก็ร้องกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงอันนี้ก็เต้นกันเลยนะครับเพราะว่าการขึ้นภาษีแบบนี้มันก็จะทำให้ต้นทุนสินค้าที่จะส่งเข้าไปขายในอเมริกาเนี่ยสูงขึ้นอย่างพรวดพราดการสูงขึ้นแบบนี้ก็จะทำให้โอกาสทางการตลาดเนี่ยหายไปผมขีดเส้นใต้ตรงนี้นะครับเราจึงมักพยายามที่จะเจรจาเพื่อให้ภาษีนำเข้าเนี่ยถูกแต่เราละเลยหรือให้ความสนใจน้อยในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์นะครับในขณะที่ต่างชาติเขาทำทั้งสองขาครับเขาพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ส่งมาขายบ้านเราเนี่ยชิ้นหนึ่งจะ40,000-50,000 บาทแต่เราส่งไปขายเขาเนี่ยชิ้นหนึ่งเนี่ยหลักร้อยหลักพันนะครับเราก็หวังเอาขายเยอะแต่ให้ถูกนะครับดังนั้นหัวข้อของเรื่อง UPOP 1991มันก็เลยเป็นประเด็นที่ประเทศคู่ค้าซึ่งคณะกรรมการจดบันทึกรายงานพิเศษของสหประชาชาติเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตไว้นะครับว่าเขาบอกว่ามันกลายเป็นเงื่อนไขที่ทำให้สหภาพยุโรปหรือประเทศอเมริกาเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือในการบีบหรือกดดันให้ประเทศคู่ค้าเนี่ยต้องยอมรับคือนอกจากอัตราภาษีแล้วเนี่ยจะต้องยอมรับเรื่องอนุสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ในพันธุ์พืชใหม่อันนี้ด้วยครับเขาบอกว่าการเจรจาแบบนี้มันจะทำให้กลไกของการพัฒนาสายพันธุ์ในประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยขาดอิสระกลายเป็นเครื่องมือของนายทุนแล้วก็กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งอยู่ในประเทศใหญ่ๆนะครับ ทีนี้ข้อสำคัญก็คือว่ามันน่าสนใจที่ว่าในขณะที่โลกเนี่ยหรือสหประชาชาติเนี่ยผลักดันและก็เชื่อมั่นในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็มีอนุสัญญาหลายฉบับ ว่าด้วยเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะครับซึ่งหัวใจสำคัญของการยอมรับในเรื่องความหลากหลายชีวภาพนั้นก็คือเรายอมรับที่จะอนุญาตแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์เพื่อคืนสู่ชุมชนที่เป็นเจ้าของชีวภาพนั้นพูดง่ายๆก็คือว่าท้องถิ่นเนี่ยควรจะได้รับการยอมรับในสิทธิและความเป็นเจ้าของของพืชพันธุ์ชีวะใดๆก็ตามนะครับเราจึงเรียกว่าการยอมรับความหลากหลายทางชีวภาพแต่หากว่ายูป๊อป1991ไปรอนสิทธิ์ของชุมชนท้องถิ่นแล้วก็มันก็จะทำให้อนุสัญญาเรื่องความหลากหลายเนี่ยขัดแย้งยูป๊อปก็จะกลายเป็นอนุสัญญาที่ไปรอนสิทธิ์เดิมพร้อมกับสถาปนาสิทธิ์ใหม่ของบริษัทในทุนหรือบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่เอาสายพันธุ์ไปตกแต่งกรณีนี้มันก็เลยทำให้สหประชาชาติเนี่ยตั้งข้อสังเกตแล้วก็น่าสนใจมากนะครับคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประเทศที่เข้าไปอยู่ในยูป๊อป1991เนี่ยกี่ประเทศในโลกนะครับต้องเรียนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอย่างนี้ครับจริงๆแล้วอนุสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ในพันธุ์พืชใหม่เนี่ยมันเคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับจะเรียกว่ายูป๊อป 1978ยูป๊อป1978เนี่ยสาระสำคัญที่แตกต่างจากยูป๊อป1991คือฉบับ1978นั้นเนี่ยยินยอมให้เกษตรกรเก็บสายพันธุ์ไปปลูกต่อไปพัฒนาต่อเองได้หรือว่าจะเก็บสายพันธุ์ไปแลกเปลี่ยนอื่นได้ขณะที่บริษัทเจ้าของเทคโนโลยีหรือนายทุนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์พืชพันธุ์ใหม่เนี่ยก็ขายของตัวเองได้เช่นกันแต่ในยูป๊อป1991นี้สิทธิอันนั้นเนี่ยถูกตัดทิ้งและประเทศที่จะเข้าร่วมในภาคีอนุสัญญายูป๊อป1991ประเทศใหม่นี้จะต้องยอมรับฉบับ1991เท่านั้นเลือกไม่ได้นะครับเลือกไม่ได้และ1991เนี่ยก็จะรอนสิทธิ์ไม่ให้เกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนเอาพันเมล็ดพันธุ์ของสายพันธุ์ที่มีลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยเก็บไปปลูกต่อไม่ได้นะครับถ้าเก็บไปปลูกต่อก็ต้องแจ้งขออนุญาตต่อเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับกรณีนี้เนี่ยมันเคยมีข้อขัดแย้งกันนะครับข้อขัดแย้งกันมาแล้วนะซึ่งย้อนลำลึกนึกถึงนิดหนึ่งนะครับว่าหากพิจารณาในแง่กฎหมายประเทศหรือว่านายทุนหรือว่าบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่ได้ลิขสิทธิ์ไปเนี่ยก็จะกลายเป็นเจ้าของแม้ว่าจะเอาพืชท้องถิ่นไปปรับปรุงสายพันธุ์เพียงเล็กน้อยแต่เมื่อมันเกิดสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็สามารถจดลิขสิทธิ์นี้ได้นะครับทีนี้ที่น่าสนใจคือว่ามันเคยมีความขัดแย้งในเรื่องนี้ไว้หรือไม่คำตอบก็คือว่ามันเคยมีนะครับแล้วก็เป็นประเด็นขัดแย้งที่ยุ่งยากมากนะครับยกตัวอย่างเช่นในปี2013หรือ2556นะครับย้อนหลังไปประมาณสัก10กว่าปีมันเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับระหว่างเจ้าของลิขสิทธิ์พันธุ์พืชคือบริษัทมอนซาโตปัจจุบันนี้มอนซาโตเนี่ยก็ถูกบริษัทเบเยอร์ซื้อไปแล้วนะครับแต่ว่าคดีที่เกิดขึ้นในปีนั้นเนี่ยบริษัทมอนซาโตเนี่ยยังคงเป็นมอนซาโตอยู่เป็นคดีความกับเกษตรกรชื่อว่าโบแมนนะครับคุณโบแมนเนี่ยก็อยู่ในรัฐอินเดียนาแล้วเขาก็ซื้อเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจากมอนซาโตเนี่ยซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีสิทธิ์ลิขสิทธิ์เนาะมาปลูกรอบแรกเนี่ยเขาต้องการประหยัดต้นทุนเขาก็เลยไปซื้อถั่วเหลืองทั่วๆไปเนี่ยจากอีกโรงงานหนึ่งมาปลูกต่อนะครับแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์แล้วปลูกนะครับทีนี้ไอ้ถั่วที่ซื้อจากมอนซาโตถั่วเหลืองที่ซื้อจากมอนซาโตเนี่ยมันมีการปรับปรุงสายพันธุ์ที่เรียกว่า Roundup Ready ของมอนซาโตอยู่ทีนี้ มอนซาโต้เนี่ยพอรู้ว่าคุณเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วเอาไปปลูกคละกับอีกสายพันธุ์หนึ่งเนี่ยเขาก็ฟ้องร้องเกษตรกรเพราะถือว่าซื้อไปปลูกแล้วเนี่ยก็จบการขออนุญาตสิทธิบัตรหรือขออนุญาตลิขสิทธิ์เนี่ยก็ได้ปีเดียวถ้าคุณจะเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วไปปลูกใหม่คุณต้องขอใหม่เขาก็เลยฟ้องนะครับเรื่องฐานละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดสิทธิบัตรนะครับเคราะห์ร้ายผลการตัดสินในชั้นศาลฎีกาตัดสินให้มอนซาโต้ชนะเพราะเขาถือว่าคุณโบว์แมนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกในปีต่อไปเพราะเมล็ดพันธุ์เนี่ยของตัวเองไม่มีเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อมาจากมอนซาโต้ไงนะครับดังนั้นก็เลยแพ้คดีความนะอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับนี้ปรากฏว่าในความเป็นจริงเนี่ยเวลาเราปลูกพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยแม้ว่าเราจะปิดกั้นอย่างไรก็ตามแต่ในธรรมชาติเนี่ยมันการมีการผสมเกสรระหว่างกันที่เราอาจจะเรียกว่าผสมแบบธรรมชาติหรือเป็นการปนเปื้อนก็ได้มันเกิดมีคดีแบบนี้ขึ้นในแคนาดานะครับขึ้นในแคนาดาเมื่อสัก40ปีก่อนตอนนั้นเนี่ยมอนซาโต้ของแคนาดาเนี่ยเขาก็ฟ้องนายเพอร์ซี่นะครับเพอร์ซี่ชมายเออร์นายเพอร์ซี่ชมายเออร์เนี่ยเป็นเกษตรกรชาวนาซึ่งเขาปลูกพืชคาโนล่านะครับแล้วเขาก็พบว่าคาโนล่าของเขาเนี่ยมันสามารถป้องกันวัชพืชได้ดีมากในปีนั้นนะครับปรากฏว่าเขาก็แปลกใจว่าเอ๊ะไอ้คาโนล่าของเขาเนี่ยทำไมปีนี้มันสู้กับวัชพืชได้ดีทีเดียวปรากฏว่ามอนซาโต้เนี่ยเขาคงได้ข่าวเหมือนกันนะครับเขาก็เลยส่งนักสืบไปสืบแล้วก็แอบเก็บเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเอาไปพิสูจน์ขณะเดียวกันคุณเพอร์ซี่ชมายเออร์เนี่ยเขาก็ดีใจสิคาโนล่าปีนี้ของฉันเนี่ยมันป้องกันโรคพืชได้ดีเนาะป้องกันวัชพืชได้ดีเขาก็เก็บเมล็ดนะครับเตรียมจะไปปลูกในปีต่อไปก็เลยถูกมอนซาโต้เนี่ยฟ้องนะครับฐานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ผลการตัดสินท่านผู้ฟังท่านผู้ชมลองทายสิครับคุณเพอร์ซี่แพ้ครับแพ้เนี่ยแพ้แบบขาดเลยเพราะศาลตัดสินว่าคุณเพอร์ซี่เนี่ยทราบอยู่แล้วว่าพืชนั้นเนี่ยมันมีพันธุกรรมของมอนซาโต้เพราะว่าแปลงข้างๆของคุณเพอร์ซี่เนี่ยเขาปลูกด้วยคาโนล่าที่ซื้อลิขสิทธิ์มาจากมอนซาโต้ดังนั้นแม้ว่าคุณเพอร์ซี่ชมายเออร์เนี่ยจะไม่ได้ซื้อแต่ว่ามันเกิดการปนเปื้อนในธรรมชาติและการปนเปื้อนนั้นเนี่ยทำให้คาโนล่าของคุณเพอร์ซี่เนี่ยสามารถป้องกันโรคพืชได้และด้วยเหตุนี้คุณเพอร์ซี่จึงแพ้คดีนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะพบว่าในประเทศอินเดียก็มีนะครับเป็นความขัดแย้งในเรื่องลิขสิทธิ์พันธุ์พืชระหว่างเป๊ปซี่โคนะครับกับเกษตรกรมันฝรั่งเป๊ปซี่โคก็ต้องนึกถึงมันฝรั่งเลนะครับเพราะว่าเป๊ปซี่โคเนี่ยเขาเป็นเจ้าของมันฝรั่งยี่ห้อเลเนี่ยเขาก็จะเอามันฝรั่งจากทั่วโลกนะครับมาผลิตนะครับทีนี้ในอินเดียนั้นเนี่ยบริษัทเป๊ปซี่โคเขาฟ้องร้องเกษตรกรรายย่อยในอินเดียเนี่ยฐานปลูกมันฝรั่งพันธุ์ FL 2027นะครับซึ่งเขาใช้ทำเลโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับโดยข้อกฎหมายเนี่ยเกษตรกรชาวอินเดียตายแน่นะครับโดนฟ้องเพราะมันชัดเจนมากแต่ว่ากลุ่มเกษตรกรเนี่ยโอ้โหลุกขึ้นมาประท้วงอย่างรุนแรงเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะครับทำให้รัฐบาลอินเดียเนี่ยต้องเพิกถอนลิขสิทธิ์ของเป๊ปซี่โคเพราะไม่งั้นเนี่ยเป็นจลาจลแน่นอนแต่ประเด็นคือการที่เกษตรกรไปปลูกมันฝรั่งยี่ห้อนั้นเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยมันผิดกฎหมายแต่คำถามคือในเมื่อมันฝรั่งยี่ห้อนี้หรือมันฝรั่งสายพันธุ์เนี้ยมันขายได้ในตลาดและขายได้ดีแล้วเกษตรกรก็ไม่ได้มีสิทธิ์ในพันธุ์พืชแต่ต้องปลูกเนี่ยหรือปลูกเกลียวเนี่ยความขัดแย้งแบบนี้ถ้าจับก็เรียกว่าต้องจับกันเป็นพันเป็นหมื่นครอบครัวละมันก็เป็นเรื่องที่แม้จะผิดกฎหมาย แต่ก็เป็นความจริงที่น่าสลดใจเหมือนกันในกลุ่มประเทศทางละตินอเมริกานะครับเขาก็มีข้อขัดแย้งโดยเฉพาะอย่างในโคลอมเบียในชิลีเคยเกิดการประท้วงนัดหยุดงานนะครับระหว่างเกษตรกรนี่ใหญ่เลยนะครับเรียกว่าเป็นการประท้วงมโหฬารกับกฎหมายมอนซาโตก็คือกฎหมายยูป๊อป1991นั่นเองแต่ในโคลอมเบียกับในชิลีเนี่ยเขาเรียกกันง่ายๆว่ากฎหมายมอนซาโตนะครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยก็คืออันนี้แหละก็คือการให้สิทธิ์คุ้มครองลิขสิทธิ์และพันธุ์พืชของกลุ่มบริษัทและนายทุนและบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพนะครับซึ่งเกษตรกรจะไม่สามารถปลูกแล้วเก็บเมล็ดพันธุ์ไปปลูกในรอบปีต่อๆไปได้เลยก็คือการประท้วงนะครับเหตุการณ์เหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วและมันก็อาจจะเกิดขึ้นอีกในหลายๆประเทศเพราะฉะนั้นองค์กรสหประชาชาติเขาก็เลยให้ข้อสังเกตโดยผู้เชี่ยวชาญที่จดบันทึกในการประชุมเนี่ยก็ให้ข้อสังเกตมาแล้วก็ยื่นไปถึง EU ว่าถ้า EU ซึ่งมีหลายประเทศนะครับยังคงยืนยันที่จะเอา UPOP 1991เนี่ยมาเป็นหัวข้อหนึ่งในการเจรจา FTA นะครับในการค้าระหว่างประเทศมันก็จะกลายเป็นปัญหาแน่นอนทีนี้สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าในกฎหมายเนี่ยมันให้สิทธิ์เจ้าของลิขสิทธิ์นะครับที่จะจดทะเบียนสายพันธุ์ที่ไม่ได้เกิดในประเทศตัวเองด้วยนะครับหลักการนี้มันก็ตลกอยู่นะครับคือสมมุติว่าประเทศกอไก่มีพืชอยู่ประมาณ100ชนิดตัวเองเนี่ยสามารถจดสายพันธุ์ที่ตัวเองปรับปรุงได้โดยไม่จำกัดนะครับเพราะว่ากลุ่ม EU เขาก็ให้เหตุผลว่ามันควรจะให้ความเคารพเหมือนกับมนุษย์นะคือมนุษย์อยู่ในภูมิภาคไหนก็ต้องได้รับการยอมรับเพราะนั้นสายพันธุ์พืชไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคใดในโลกก็ควรจะได้รับการยอมรับและสามารถจดทะเบียนถ้าปรับปรุงสายพันธุ์นั้นได้ซึ่งวิธีคิดแบบนี้ก็แปลกอยู่นะครับในขณะที่ GI หรือGeometric นะครับ Identity ว่าด้วยต้นกำเนิดของพืชเขากำหนดว่าถ้าพืชใดๆที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวอย่างเช่นสับปะรดสีละชาเนี่ยนะครับคุณสามารถจด GI ได้แต่ถ้าคุณเอาไปปลูกในอินโดไม่สามารถจด GI นี้ได้เพราะว่า GI ของสับปะรดสีละชาเนี่ยมันถูกกำหนดขึ้นไว้ในประเทศไทยแล้วหลักการ2ข้อนี้ดูแล้วเหมือนจะขัดแย้งกันแต่มันมีรายละเอียดนะครับจริงๆผมก็เพียงให้ข้อสังเกตว่าในขณะที่อนุสัญญาตัวนึงหรือ GI เนี่ยพยายามจะบอกระบุแหล่งที่มาหรือต้นกำเนิดของพืชพันธุ์หรือของสินค้าอะไรก็แล้วแต่ในขณะที่ UPOP 1991เนี่ยกับรอนสิทธิ์รอนข้อตกลงอันนี้แล้วก็คล้ายๆกับว่าถ้าจดสิทธิบัตรเลือกพันธุ์พืชแล้วเนี่ยจดได้แม้ว่าพันธุ์พืชนั้นจะไม่ได้อยู่ในท้องถิ่นของตัวเองก็สามารถจดได้มันก็เหมือนกับสิ่งที่คณะกรรมการขององค์การสหประชาชาติกลุ่มนี้ที่มาจดบันทึกเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าท้ายสุดกลุ่มประเทศ EU ที่พยายามที่จะยืนยัน UPOP 1991เนี่ยจะเปรียบเสมือนโจรสลัดพันธุ์พืชคือจู่ๆก็ไปปล้นพันธุ์พืชของท้องถิ่นนะครับนอกจากนั้นแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่าประเทศที่เป็นภาคีของ UPOP 1991เนี่ยมีด้วยกันถึงประมาณ80ประเทศนะครับโดยเฉลี่ยนะครับ80ประเทศขณะที่ประเทศต่างๆทั่วโลกนี่มีประมาณ170ถึง180ประเทศก็เกือบครึ่งหนึ่งนะครับในแถบอาเซียนของเราประเทศที่เข้าร่วม UPOP 1991ก็คือประเทศเวียดนามและประเทศสิงคโปร์ประเทศเวียดนามเนี่ยเขาเพิ่งฟื้นตัวหลังสงครามเวียดนามนะครับเพราะนั้นเขาก็เข้าไปจดทะเบียนในปี2004ก็ประมาณสัก20กว่าปีแล้วนะครับถ้าถอยหลังไกลก็ประมาณสักปีสัก2540กว่านะครับแต่ว่าเวียดนามเนี่ยจำเป็นต้องจดเพราะว่าเขากำลังฟื้นประเทศแล้วเขาเลือกไม่ได้เขาต้องเข้าสู่องค์กรการค้าโลกหรือ WTOเขาต้องเข้าไปเป็นคู่เจรจาสินค้าต่างๆเพราะเขาเพิ่งเลิกสงครามเขาก็เหมือนถูกมัดมือชกนะครับอันนี้แต่ว่าสายพันธุ์ต่างๆของเขาเนี่ยเขาก็จดทะเบียนนะครับแล้วก็ต้องยอมรับสภาพแบบนี้ส่วนสิงคโปร์ไม่มีที่ดินเป็นเกษตรกรเพราะนั้นเขาก็เหมือนตลาดซื้อขายเราก็เข้าใจได้ว่าการที่เขาเข้าร่วมเขาก็มีฐานะเป็นหนึ่งในตัวแทนผู้ซื้อขายแต่สำหรับประเทศอื่นๆนะครับในแถบเอเชียก็มีจีนและญี่ปุ่นจีนเนี่ยเป็นประเทศผู้จดลิขสิทธิ์ของสายพันธุ์เนี่ยเยอะที่สุดนะครับประมาณเกือบ 50% ของทุกปีที่มีการจดสายพันธุ์แบบนี้แล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่าประเทศที่ส่งออกเมล็ดพันธุ์ที่จดทะเบียนแล้วไปขายเนี่ย5อันดับแรกเนี่ยจะมีจีนมีเนเธอร์แลนด์มีสหรัฐอเมริกามีรัสเซียมีอะไรต่างๆนะครับ ซึ่งจะเป็นกลุ่มประเทศยุโรปซึ่งกว่า 50-80% เนี่ยลิขสิทธิ์ในพันธุ์พืชเนี่ยไม่ได้เป็นพืชในท้องถิ่นแล้วในประเทศของแถบเอเชียเนี่ยการที่ประเทศจากต่างประเทศเข้ามาจดทะเบียนเนี่ยปรากฏว่าลิขสิทธิ์พันธุ์พืชไม่ใช่พืชท้องถิ่นประมาณ 50-80% อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสังเกตนะครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับก็ติดสกิดข่าวสุดสัปดาห์ช่วงรู้ข่าวรอบบ้านทันข่าวรอบโลกดำเนินการโดยผมจำรัดจันทนาวิวัฒน์สำหรับวันนี้ก็ต้องขอสรุปยูป๊อป1991ไว้เพียงนี้นะครับพบกันใหม่ในวันต่อๆไปครับก็อย่าลืมไปแสดงสิทธิ์ด้วยนะครับเพราะมีถึงวันที่11คือวันอาทิตย์11ตุลาคมนี้เท่านั้นขอบคุณภาคีเครือข่ายนะครับสถานีวิทยุต่างๆแล้วพบกับผมได้ใหม่นะครับรู้ข่าวรอบบ้านทันข่าวรอบโลกสวัสดีครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะครับก็เช่นเคยนะครับเราจะมี2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือการอัปเดตการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลของผมเองนะครับเผื่อท่านจะเอาระบบนี้ไปใช้ผมเรียกมันว่า Personal OKR นะครับ OKR ย่อมาจากคำว่าObjective and Key Result ซึ่งในองค์กรชั้นนำหลายองค์กรเนี่ยได้นำเรื่องนี้มาใช้เนาะแล้วก็ประสบความสำเร็จผมก็เอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตแล้วผมก็ชอบมันมากนะครับพาร์ทที่2ก็จะเป็นชวนคุยนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ข้อคิดที่อยากตกผลึกหรือเรื่องอื่นๆนะที่ไปพบไปเจอมานะครับอ่ะมาพาร์ทที่1ก่อนเนาะObjective ที่1ของผมคือเติบโตและเรียนรู้เพื่อเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุด Key Result 1.1 คืออ่านหนังสือสะสมให้ครบ100เล่มสัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่จบเลยสักเล่มนะครับก็อ่านพร้อมๆกันแต่ตอนนี้เลทไปพอสมควรละยังอยู่ที่68เล่มอยู่นะครับ Key Result 1.2 คือเขียนต้นฉบับให้จบ1เล่มตอนนี้ตรวจบุ๊กเดิมนะพอจะเริ่มเขียนต่อก็อ่านของเดิมแล้วอ่านไปได้ 2-3 บทแล้วก็ขอเป็นความก้าวหน้าเป็นสัก 30% แล้วกันนะครับพอเขียนได้ประมาณนั้นละนะเดี๋ยวมีความก้าวหน้าเพิ่มเติมคือหนังสือที่เกี่ยวกับพิกเกอร์บอลเนี่ยตอนนี้นะเวลานี้เนี่ยได้คุยกับทางสำนักพิมพ์หนึ่งแล้วนะครับยังไม่ได้เปิดเผยนะเพราะว่าทางสำนักพิมพ์เขาบอกว่าเขาจะเอาคอนเซปต์นี้ไปพูดคุยที่ประชุมก่อนว่าจะบายหรือเปล่าคำว่าจะบายหรือเปล่าก็คือจะสนใจจะให้ออกกับสำนักพิมพ์หรือไม่นะครับหรือจะมีข้อแนะนำอย่างอื่นอย่างใดมาแต่ว่าคุยคอนเซปต์ไปแล้วเรียบร้อยนะพอถ้าสำนักพิมพ์เขาโอเคเขาถามผมนะว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ผมก็บอกว่าไตรมาสนี้เสร็จแน่นอนซึ่งผมมั่นใจเลยนะถ้ามันมีเดดไลน์ผมทำเสร็จแต่พอไม่มีเดดไลน์ถึงแม้จะใส่ OKR นี่แหละบางทีมันก็เกิดแบบปล่อยอะนะซึ่งก็ไม่ถูกต้องนะอยู่ใน OKR แปลว่ามันสำคัญมันสำคัญแปลว่าต้องทำนะครับแต่อันนี้เป็นความก้าวหน้าล่าสุดนะในเรื่องนี้ Objective ที่2ดูแลสุขภาพกายใจให้แข็งแรงนะครับ Key Result 2.1 ค่า VO2 Max เพิ่มขึ้นจาก42เป็น43 VO2 Max เนี่ยอาจจะไม่เพิ่มละถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คืออยู่ที่42เป็นแต่มันจะไม่ลดนะคิดว่าแบบนั้นถ้ายังออกกำลังกายแบบนี้อยู่ก็เล่นพิกก็บอลเกือบทุกวันนะเกือบทุกวันก็คงดำรงอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวตัววัดอันเนี้ยเดี๋ยวปีหน้าอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอีกทีหนึ่งนะครับ Key Result 2.2% ไขมันลดลงจาก24เป็น23ตอนนี้อยู่ที่ 24.3 เพิ่มขึ้นมานะเพิ่มขึ้นมาซึ่งไม่ดีนะอันนี้ก็แปลว่าเรากินเยอะเกินไปหรือไม่ดูแลเรื่องการกินของหวานน้ำตาลนะKey Result 2.3% มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นจาก 33.2 เป็น34ตอนนี้อยู่ที่ 33.1 ก็ไม่ดีอีกลดลงไปเหมือนกันคุยกับภรรยาไว้นะว่าเดี๋ยวจะไปเข้าฟิตเนสพร้อมกับภรรยาตอนนี้ภรรยาผมก็ไปฟิตเนสสัปดาห์ละ2ครั้งแต่ตอนนี้ต่อรองไว้นิดนึงเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงแข่งพิกเกอร์บอลนะครับก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งเข้าตอนนี้เลยพอเข้ามันไม่ได้เข้ามานานเข้าตอนนี้แล้วมันปวดกล้ามเนื้อไปหมดแล้วไปแข่งเนี่ยมันคงไม่ฟิตสมบูรณ์อ่ะก็ขอผ่านการแข่งอันนี้ไม่รู้ผัดวันประกันพรุ่งหรือเปล่านะแต่ผ่านการแข่งไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวคงได้เข้าฟิตเนสจริงจังละนะครับก็นั่นคือพาร์ทของการจะเรียกว่าอะไรครับเป็นการอัปเดตการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลของผมเองนะครับคราวนี้อีกพาร์ทหนึ่งคือพาร์ทที่เราจะเล่าเรื่องราวจริงๆผมมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการแข่งพิกเกอร์บอลมาเล่านะแต่เผอิญผมนั้นเปิดรายการพิกเกอร์บอลเจอร์นี่ขึ้นแล้วก็เลยคิดว่ามันจะตรงกว่าที่ผมจะเอาเรื่องการแข่งพิกเกอร์บอลเนี่ยไปอยู่ในรายการพิกเกอร์บอลเจอร์นี่ซึ่งมาแทนรายการ NBA Weekly ในวันศุกร์งั้นขอทดไว้เป็นเดี๋ยววันศุกร์หน้าจะขอเล่าแล้วเผอิญตอนนี้ผมอัดเนี่ยมันคือเย็นวันเสาร์รายการแข่งรอบนี้ผมแข่งวันศุกร์ตอนเย็นแล้วก็วันอาทิตย์ตอนเช้าก็เลยขอรออีกนิดนึงรอจบวันอาทิตย์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะเขียนเรื่องเกี่ยวข้องกับการแข่งขันพิกเกอร์บอลของผมนะแต่คราวนี้สิ่งที่ผมไปได้เจอมาต้องออกตัวก่อนนะว่าผมไม่ได้ไปเข้าไปฟังงาน Money Freedom เพราะวันนี้ทั้งวันเนี่ยตอนเช้าก็ไปเล่นพิกเกอร์บอลนะตอนบ่ายก็เล่นพิกเกอร์บอลตอนเย็นจัดHappiness Cupอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต ติดภารกิจทั้งวันเลยนะครับเพราะว่านัดหมายไว้แล้วเรียบร้อยนะครับนัดหมายไว้แล้วเรียบร้อยก็เลยไม่ได้ไปเข้าฟังงานใดๆนะครับมันนี่ฟรีดอมก็เป็นงานของโค้ชหนุ่มนะโค้ชหนุ่มซึ่งก็เรียนเชิญหลายๆท่านหนึ่งในนั้นก็คือคุณเอ๋นิ้วกลมนะคุณเอ๋นิ้วกลมก็ขึ้นเวทีพูดผมไม่ได้ฟังก็จริงแต่ว่าอ่าน Facebook คุณเอ๋แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีหลายมุมที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่มันน่าสนใจจริงๆคิดไว้เหมือนกันว่าเอ๊ะเอาไอ้มุมเรื่องการเงินเนี่ยไปคุยรายการผู้ประกอบการมันอยู่ดีไหมแต่มันไม่ใช่พออ่านไปลึกๆนะคุณเอ๋เขาสรุปคล้ายๆสรุปสิ่งที่พูดมาสั้นๆเนี่ยมันไม่ใช่การเงินซะทีเดียวอ่ะเออผมว่ามันกลายเป็นเรื่องตกผลึกชีวิตก็เลยจะจัดไปสักตอนนึงแยกเลยมันก็อาจจะรายละเอียดไม่เยอะขนาดที่จะเป็นตอนนะขอเอามาแทรกในรายการ Sunday Reflection นี่ดีกว่า Sunday Reflection ไม่ใช่คุณเอ๋นิ้วกลมนะก็พูดถึงเรื่องบอกว่าถ้าเราเลือกระหว่างเงิน100ล้านกับชีวิต50ปีเนี่ยคุณคิดว่ามันคุ้มค่ากันไหมผมไม่ได้ฟังนะแต่ว่าผมอ่านสั้นๆเนี่ยผมตีความหมายว่าถ้า50ปีที่คุณต้องเสียไปสมมุติว่า50ปีนั้นเนี่ยมันต้องเสียไปกับความเครียดความอดทนความทุกข์ทรมานแต่เมื่อผ่านไป50ปีคุณจะมีเงิน100ล้านเนี่ยคุ้มไหมบางคนอาจจะบอกคุ้มก็ได้นะบางคนอาจจะบอกไม่คุ้มเลยก็ได้ถามผมนะสำหรับผมถ้าเป็น50ปีแห่งความทุกข์ทรมานกับเงิน100ล้านสำหรับผมว่าไม่คุ้มคือไม่จำเป็นต้องร้อยล้านก็ได้คุณเอ๋บอกชีวิตคือเวลาที่เรามีเพราะฉะนั้นเนี่ย50ปีนี่มันมีคุณค่ามหาศาลมันคือชีวิตเราสมมุติว่าเราเรียนจบตอนอายุ25นะ50ปีคือ75ถ้าตั้งแต่อายุ25จนถึง75เนี่ยทุกตลอดทุกวันเลยแต่อายุ75แล้วมีเงิน100ล้านอยู่ในบัญชีเนี่ยคุ้มหรือเปล่าไม่รู้นะบางคนก็บอกคุ้มก็ได้นะแต่บางคนหลายคนอาจจะบอกว่า75แล้วมีเงิน100ล้านไม่รู้จะไปใช้ทําอะไรละเพราะว่าแก่แล้วไม่อยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วแต่ว่าช่วงเวลา25ถึง75 50ปีนั้นเป็นช่วงเวลาที่ทนทุกข์ทรมานเพราะว่าไม่ได้ใช้เงินใช้แต่แรงงานร่างกายเพราะนั้นชีวิตมันคือเวลาที่เรามีนะและนี่คือแอสซูมด้วยนะว่าจะได้100ล้านบางที50ปีผ่านไปยังไม่ได้สักล้านนึงก็มีนะคราวนี้หลายคนชอบช้อปปิ้งใช่มั้ยคุณเอ๋ชวนคิดสิ่งของที่คุณอยากได้เวลาชีวิตกี่เดือนนะสมมุติว่าคุณอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมใบ 200,000 ผมไม่ได้ต่อต้านกระเป๋าแบรนด์เนมนะถ้าคุณรวยมากมีเงินซื้อเอาเลยแต่ถ้าเกิดคุณได้เงินเดือนละ 20,000 แต่คุณอยากซื้อกระเป๋าใบละ 200,000 เนี่ยแปลว่าเวลาชีวิตของคุณคือ10เดือนนะนี่ไม่นับว่าจะต้องกินอะไรเลยนะเอาเงินบัญชีทั้งหมดเอามาใช้ซื้อกระเป๋าเนี่ย10เดือนนะแต่ถ้าพูดถึงว่าเงินเก็บมีแค่ 2,000 เนี่ยคุณ100เดือนนะคุณเก็บเงินทนทุกข์ทรมานกับการทำงานหนักเนี่ยได้เงินมาเดือนละ 2,000 2,000 2,000 2,000 เนี่ย100เดือนนะ100เดือนนานแค่ไหนครับ12 8ปีอะประมาณ8ปีนะครับ8ปีกับกระเป๋า1ใบคุ้มไหมแค่นั้นเองนะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ากระเป๋าเป็นตัวอย่างนี่ไม่ดีมือถือรุ่นใหม่รถยนต์คันใหม่หรืออะไรต่างๆครับคุณเอถามบอกใครคือต้นแบบของคุณครับอันนี้เผอิญไปแวะฟังคลิปคุณเอด้วยพูดคุณเอพูดบอกว่าเราเข้าไปในโซเชียลมีเดีย Instagram แล้วก็ไปดูคนที่เขารวยแล้วเขาใช้ชีวิตไปเที่ยวมัลดีฟขึ้นเครื่องบินเจ็ตกินอาหารมิชลินสตาร์ดูชีวิตแบบนั้นแล้วคุณบอกว่าฉันอยากเป็นแบบนี้พอฉันอยากเป็นแบบนี้ฉันก็ขวนขวายหาเงินเอาเวลา50ปีไปแลกเพื่อที่จะได้ชีวิตแบบนี้ซึ่งใครเป็นต้นแบบของเราเราก็มักจะอยากเป็นแบบเขาใช่ไหมเลือกต้นแบบให้ดีแล้วกันข้อนี้ผมชอบมากไงตอนนี้ต้นแบบผมอาจจะไม่ใช่คนกลุ่มนี้ผมไม่ได้คนกลุ่มนี้ผิดใดๆนะครับเขามีชีวิตที่ดีดีใจเขาด้วยนะแต่ต้นแบบผมคือคนที่มีชีวิตที่ดีระดับหนึ่งไม่ต้องมีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวก็ได้ครับถ้าแรกอาจจะต้องใช้ชีวิตใช้ทนทุกข์ทรมาน50ปีเพื่อจะได้มีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไม่ต้องครับไม่ต้องมีหรอกมีแบบบ้านคือไม่ได้ต้องยากจนอะไรนะเอาแบบมีพออยู่พอกินนะแต่ว่ามีเวลาให้กับครอบครัวมีเวลาทำในเรื่องสนุกนั่นคือต้นแบบของผม ทุกวันนี้คุณเอ๋บอกต้นแบบอะไปโฟกัสเรื่องเงินไงเรามีลิสต์ของคนรวยที่สุดนะแต่เราไม่มีลิสต์ของคนที่มีความสุขมากที่สุดอันนี้ผมเติมเองนะเพราะความสุขวัดกันยากใช่ไหมแต่มันเลยทำให้เราเอียงไปว่าต้องรวยที่สุดแล้วเราก็วิ่งกันที่เงินอย่างเดียวคุณเอ๋บอกแต่ชีวิตที่ดีเนี่ยอาจจะหมายถึงการฝึกตนให้ดีขึ้นนะในทุกๆด้านนะไม่เกี่ยวกับต้องเงินอย่างเดียวมีชีวิตเพื่อที่จะเติบโตมีชีวิตเพื่อที่จะงอกงามมีชีวิตที่เน้นความเป็นเลิศนะพอเรามีแค่นั้นเรารู้สึกไงเรารู้สึกยอมรับตัวเองครับเราไม่จำเป็นต้องเอาเงินมาเป็นเครื่องทำให้คนอื่นยอมรับไอ้นี่อีกข้อหนึ่งนะคือถามว่าเงินมันช่วยทำให้คนอื่นยอมรับได้ไหมบอกว่าช่วยนะครับช่วยแต่เงินมันไม่ได้มาฟรีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องไขว่คว้าเงินคุณก็อดทนมากๆเลยเพียงเพื่อจะอยากได้มีคนยอมรับคุณแค่นั้นหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่คุณยอมรับตัวเองได้คือจบแล้วนะไม่ต้องไปให้ใครมา validate ภาษาอังกฤษคือ validate ก็คือไม่ต้องให้ใครมายืนยันว่าคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนน่าเคารพไม่จำเป็นเลยครับคุณยอมรับตัวเองคุณเป็นคนที่ดีจริงๆเรายอมรับหลายๆคนโดยที่เขาไม่ได้รวยนะเราไม่ได้รู้ว่าเขารวยด้วยซ้ำหรือเขาอาจจะไม่รวยเลยด้วยซ้ำดังนั้นเราไม่ต้องใช้ความร่ำรวยมาทำให้คนอื่นยอมรับซึ่งมันเป็นทางที่บางทีเขาก็ไม่ได้ยอมรับเรานะเขาดูเหมือนเขาเคารพเราจริงๆเขาอาจจะด่าเราก็ได้พูดแบบนี้อีกครั้งไม่ได้บอกความรวยผิดนะอยากรวยรวยได้ไม่เป็นไรแต่เอาให้แน่ว่าเราต้องการความรวยจริงไหมเพราะว่าบางทีมันใช้เวลาเยอะมากกับการทนทุรมานเพื่อจะ

0: แต่มันคือการทำงานที่มีความหมายอย่างเต็มที่เต็มกำลังสุดฝีมือครับเฮ้ยชอบถ้าพูดแบบนี้ตอนนี้นะณเวลานี้ผมมีอิสรภาพแล้วเพราะผมได้สอนหนังสือที่ผมชอบแล้วผมก็ทำสุดฝีมือผมได้เขียนหนังสือผมได้อัดพอดแคสต์ผมได้เล่นพิกเกอร์บอลแล้วเอาเข้าจริงนะงานพวกนี้ถ้าเราเป็นเลิศนะรายได้มันจะมาครับพอเราทำได้อย่างเต็มที่สุดฝีมือแล้วอินกับเรื่องนั้นเนี่ยคนก็จะเชิญครับผมอินเรื่อง OKR มากตอนนี้ก็ทุกวันก็มีองค์กรเชิญอาจารย์ไปสอน OKR หน่อยซึ่งตอนนี้กำลังจะปรับปรุงคอร์สให้มันเจ๋งวันนี้นะคุยกับอีกที่หนึ่งแล้วนะเดี๋ยวได้มีประกาศตัวเร็วๆนี้นะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเราพูดกันอีกทีนึงรายได้หรือเงินไม่ใช่เป้าหมายแรกนะเราต้องการอะไรครับต้องการความสุขความสัมพันธ์ที่ดีคือคุณอย่างกลับไปที่คำว่าไอดอลคือใครถ้าไอดอลคุณคือคนรวยเงินก็อาจจะเป็นจุดประสงค์แต่ว่าจริงๆแล้วเงินมันเป็นมีเดียมนะมันเป็นแค่ตัวส่งผ่านคุณมีเงินแล้วคุณจะเอาเงินไปทำอะไรถ้าคุณบอกไม่เอาไปทำอะไรหรือเงินใช้ทำอะไรไม่ได้คุณคงไม่อยากมีเงินจริงป่ะเพราะนั้นมันต้องถามต่อไปอีกเงินเอาไปทำอะไรอ่ะจะได้อยู่กับครอบครัวเพราะนั้นครอบการอยู่กับครอบครัวเป็นจุดประสงค์แรกคุณเอ๋บอกการงอกงามและเติบโตของตัวตนต่างหากที่เป็นวัตถุประสงค์ของการมีชีวิตอยู่เพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณเอาจริงนะพูดถึง meaning of life อีกแล้วถามผมตรงๆเลยนะความหมายของการมีชีวิตเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรผมว่าแต่ละคนมีความหมายที่แตกต่างกันได้มีคำตอบที่แตกต่างกันได้แต่คุณเอ๋บอกความงอกงามและการเติบโตของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียเวลากับความอยากได้รถใหม่อยากได้บ้านใหม่อยากได้กระเป๋าใหม่อยากได้มือถือใหม่เพราะว่าคือมันไม่ได้ห้ามอยากนะครับแต่พออยากเสร็จปุ๊บเราต้องทนทุกข์ทรมานอีก 20-30 ปีเพื่อจะตอบสนองสิ่งนั้นเนี่ยคือเวลาเราน้อยไงไปใช้กับสิ่งพวกนี้จริงหรออยากได้จริงหรอเอาถ้าอยากได้จริงๆเอานะแต่คุณเอชวนคิดว่าเอาเวลาน้อยของเราในชีวิตเนี่ยไปใช้สิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าดีกว่าเพราะนั้นแทนที่เราจะไปไขว่คว้าอิสรภาพทางการเงินเนี่ยให้เราไปขวายคว้าอิสรภาพแทนที่จะไปวิ่งจากอิสรภาพทางความเงินคือให้เราไปหาอิสรภาพจากความกลัวดีกว่าถ้าเรามีอิสรภาพในการความกลัวเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องมีเงินเยอะเลยกลัวอะไรกลัวไม่ดีเท่าคนอื่นครับถ้าคุณไม่ต้องไปเปรียบเทียบคนอื่นบางทีคุณไม่ต้องใช้กระเป๋าใหม่ก็ได้นะครับกลัวไม่ได้การยอมรับถ้าคุณเลิกจากความกลัวที่ไม่ได้รับการยอมรับคุณอาจจะไม่ต้องซื้อมือถือใหม่เพื่อให้มันเหมือนกับเพื่อนนะครับกลัวรวยไม่พอถ้าคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะรวยไม่พอเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องมีบ้านหลังใหญ่ๆมีเงินร้อยล้านพันล้านอยู่ในบัญชีก็ได้นะครับเพราะถ้าเกิดความกลัวเหล่านี้มันทำให้เราเป็นทาสของความอยากแล้วก็เราก็ต้องแบบซื้อมือถือรุ่นใหม่ออกมันก็ต้องซื้ออีกกระเป๋ารุ่นใหม่มาก็ต้องซื้ออีกเปลี่ยนบ้านหลังนี้ใหญ่ขึ้นก็ต้องใหญ่ขึ้นอีกมันไม่จบไงแล้วคุณก็เอาชีวิตที่เวลามันก็ไม่ได้เยอะมากเราก็รู้ว่าไลฟ์สแปนเราประมาณไหนเนี่ยเอาไปแลกนะสรุปคุณเอ๋บอกว่าใช้ชีวิตระวังการใช้ชีวิตน่ะไม่งั้นเราจะไปใช้กับทำงานที่ไม่ได้รักเพื่อซื้อของที่ไม่ต้องการแข่งในเกมที่ไม่ได้เลือกพิสูจน์ตัวเองกับคนที่ไม่ชอบแล้วก็จากไปซึ่งอันนั้นไม่น่าจะเป็นชีวิตที่ดีอีกครั้งนะผมไม่ได้ไปงานนี้ไม่ได้ฟังนี้แต่ว่าผมก็มั่นใจว่าบทสรุปนี้ไม่น่าผิดเพี้ยนเพราะว่าคนพูดสรุปเองคุณเอ๋สราวุธเฮงสวัสดิ์นะผมเอามาจาก Facebook ส่วนตัวของคุณเอ๋นั่นแหละนะครับซึ่งแล้วได้กำลังใจได้ตกผลึกได้เตือนตัวเองก็เลยขออนุญาตมาเล่าให้กับทุกคนฟังด้วยนะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story, a life-changing story.

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่านราธิวาสเดินหน้าเช็คลิสต์ความพร้อมในอำเภอและท้องถิ่นรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเร่งเตรียมพร้อมรับฝนหนัก 9-13 ตุลาคมนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่ติดตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทุกพื้นที่มีความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2569 การเตรียมความพร้อมดังกล่าวสอดคล้องกับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับวันที่ 8 ตุลาคม 2569 ที่แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในช่วงวันที่ 12-13 ตุลาคมซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้ความสำคัญกับการติดตามความพร้อมในระดับพื้นที่โดยเฉพาะแผนการบริหารจัดการน้ำระบบระบายน้ำจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากการเตรียมเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำกำลังเจ้าหน้าที่ตลอดจนแผนอพยพและศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อให้หน่วยงานสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันยังเน้นการประสานการทำงานระหว่างฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานชลประทานและหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับแนวทางการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีประกอบด้วย7มาตรการสำคัญได้แก่ประเมินสถานการณ์และกำหนดจุดเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและเส้นทางคมนาคมตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำเร่งแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำและจุดที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำเตรียมกำลังพลและทรัพยากรให้พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนเตรียมแผนอพยพและระบบแจ้งเตือนโดยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางกำกับติดตามและรายงานผลเพื่อให้ทราบปัญหาและความต้องการสนับสนุนอย่างทันท่วงทีประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉินให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและเตรียมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อบูรณาการการทำงานและสั่งการเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและพื้นที่เชิงเขาพร้อมเตรียมสิ่งของที่จำเป็นและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หากพบสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถแจ้งสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนอานิสงส
10: ์พี่เก่งก็ได้ยินคุณพ่อคุณแม่บอกว่าจะไปบริจาคดวงตาให้สภากาชาติ
11: ดีจังเลยเขาว่าทำบุญด้วยดวงตาเนี่ยจะได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะ
12: พี่เก่งเขาหมายความว่าอะไรหรอ
11: สีสวัสดิ์ที่ว่าได้อานิสงส์น่ะ
13: อานิสงส์หมายถึงผลจากการทำความดีหรือผลจากการทำบุญจ้ะ
11: คำว่าสงสองคำเนี้ยเขียนเหมือนกันใช่ไหม
13: ไม่เหมือนกันจำง่ายๆอานิสงส์ทำให้ได้ขึ้นสวรรค์สงจึงมีสอเสือการันส่วนพระสงฆ์อยู่วัดและตีระฆังสงจึงมีคอระฆังการันพระสงฆ์เขียนพอพานรอเรือสระอะสอเสืององูคอระฆังการันส่วนอานิสงส์เขียนออ่างสระอานอหนูสระอิสอเสืององูสอเสือการันหมายถึงผลจากการทำความดีหรือผลจากการทำบุญ
8: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: จริงหรือสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับฟังปัญหาสิทธิที่ดินทำกินป่าชุมชนอำเภอแม่แจ่มเร่งผลักดันข้อเสนอแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับกฎหมายและวิถีชุมชนที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มนายทศพลเพื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาสิทธิที่ดินในกระบวนการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.และกรณีการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มเพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอจากพื้นที่นำไปสู่แนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนกฎหมายและวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยที่ประชุมได้หารือในประเด็นสิทธิที่ดินทำกินในพื้นที่คทช.ใน5ประเด็นสำคัญได้แก่การสำรวจที่ดินคลาดเคลื่อนตกหล่นและการไม่รับรองสิทธิในพื้นที่ไร่หมุนเวียนปัญหาการออกและการใช้สมุดประจำตัวคทช.หลักเกณฑ์การถือครองที่ดินไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนความล่าช้าในการดำเนินการและแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดหรือตกหล่นปัญหาทะเบียนบ้านชั่วคราวและการเข้าถึงสาธารณูปโภคซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตและการเข้าถึงสิทธิของประชาชนในพื้นที่ภายหลังการหารือผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอแนวทางการดำเนินการกรณีเตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติแม่โถและประเด็นปัญหาที่ดินโดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของชุมชนและสังคมโดยรวมควบคู่กับการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายหากพบข้อจำกัดที่ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ให้รวบรวมข้อมูลเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงแก้พร้อมเร่งทบทวนปัญหาการจัดการที่ดินทำกินภายใต้คทช.โดยเฉพาะกรณีสมุดคู่มือแยกเป็นหลายเล่มเพื่อนำเสนออธิบดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขส่วนการจัดการป่าชุมชนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำให้ดำเนินงานอย่างเหมาะสมพร้อมเสนอให้จัดประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนจังหวัดอย่างน้อยทุก2เดือนเพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเชียงใหม่มีป่าชุมชนกว่า500แห่งที่ยังรอการดำเนินการทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่จะนำปัญหาและข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาสิทธิในที่ดินทำกินและการจัดการป่าชุมชนให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นธรรมและคำนึงถึงสิทธิความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น ค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนฝ่าฝืนคำสั่งเผาป่าจะเกิดอะไรขึ้น
13: เอาเอ้ยตาเริ่มจะไปไหนนั่นน่ะ
14: เพื่อนชวนให้ไปช่วยเผาป่าอ้อยพอเดี๋ยวเขาจะเตรียมปลูกอ้อยชุดใหม่แล้ว
13: เอ๋นายกอบต.เคยสั่งห้ามไม่ให้เผาไม่ใช่เรอคราวที่แล้วก็โดนปรับไปนี่นาตาเริ่มอ่ะยังกล้าไปเผากับเขาอีกเลย
14: ก็อย่าให้เขารู้สิ
15: ใครที่ไม่ทำตามเจ้าพนักงานท้องถิ่นเช่นอบต.เทศบาลหรืออำเภอโดยไม่มีเหตุผลที่สมควรหรือแม้แต่ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับฉะนั้นคุณเหลิมอย่าฝ่าฝืนคำสั่งอบต.เลยนะเดี๋ยวจะลำบากเสี่ยงติดคุกเสี่ยงเสียเงินนะคะ
14: โอ้โหโทษหนักมากเลยฉันไม่เสี่ยงดีกว่าไปขับวินมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมดีกว่า
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามแผนรับมือน้ำท่วมช่วงปลายปีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่คลองระบายน้ำร.1 อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กองทัพภาคที่4โดยมีพลโทนรทิพย์พลอยนอกแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นไปตามความห่วงใยของรัฐบาลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับสถานการณ์และความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยรัฐบาลได้หารือแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการสาธารณภัยเพื่อบูรณาการกำลังพลยุทโธปกรณ์และเครื่องจักรจากกระทรวงกลาโหมรวมถึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับปริมาณน้ำฝนในจังหวัดสงขลาขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเมืองหาดใหญ่โดยระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งสำหรับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยสำนักงานชลประทานที่16ได้ดำเนินการขุดลอกคูคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เมืองหาดใหญ่โดยปัจจุบันมีความคืบหน้ามากกว่า 70% และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการสำหรับโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่มีศักยภาพในการระบายน้ำรวมประมาณ 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยคลองระบายน้ำร.1สามารถรองรับน้ำได้ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ยังมีคลองอุตภาวรวมถึงคลองร.3 ร.4 และร.5 ร่วมทำหน้าที่ระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างไรก็ตามหากปริมาณน้ำเกินกว่า 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจเกิดน้ำล้นตลิ่งในบางจุดทั้งนี้ความรุนแรงของสถานการณ์จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำและจังหวะการไหลของน้ำหากน้ำจากแต่ละพื้นที่ไหลเข้ามาไม่พร้อมกันระบบยังสามารถรองรับและระบายผ่านตัวเมืองได้โดยไม่เกิดผลกระทบรุนแรงทั้งนี้หากประเมินแล้วว่าปริมาณน้ำมีแนวโน้มเกินขีดความสามารถในการระบายน้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์โดยการประเมินจะพิจารณาร่วมกับสภาพฝนและสภาพภูมิอากาศในช่วงเวลานั้นอย่างใกล้ชิด
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ช่วงสาระน่ารู้รุดรู้รักสำนวนไทยตอนยักษ์ปักลัน
9: สนามบาสเกตบอล
10: ต่อไปคือการแข่งขันบาสเกตบอลของนักศึกษาเฟรชชี
11: ่มนุษย์
10: ทั้ง2ทีมตอนนี้เสมอกันอยู่แบบนี้ต้องตัดสินกันที่ลูกสุดท้ายแล้วครับ
11: มนุษย์สาสู้สู้มนุษย์สาสู้ตาย
10: งานนี้ลุ้นดูเหมือนวิศวะที่ตัวใหญ่กว่าจะได้เปรียบครับเอ๊ะในที่สุดคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นฝ่ายชนะแล้วครับ
12: เฮ้ยได้จริง
9: ๆที่พักน
13: ั่
9: น
13: นี่ก็เก่งแล้วล่ะ
12: ก็ทีมนั้นน่ะตัวอย่างกับยักษ์ปักหลันไม่อย่างนั้นทีมเราชนะแน่ๆเลยอะไรของเธอยักษ์ปักหลันน่ะ
13: ยักษ์ปักหลันเป็นสำนวนหมายถึงผู้ที่มีร่างกายกำยำสูงใหญ่ตัวโตจนคนโบราณเขาเปรียบเทียบกับยักษ์ที่เป็นตัวละครตัวนึงในเรื่องรามเกียรตินั่นเอง
12: แต่เอชะเอมเธอเนี่ยเขาเรียกแพ้แล้วผ่านต่างหากเลยจ้าทุกป่า

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับ

นอนหลับหลับไม่ลงเจ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อก็จะคอยรอ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคเพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยงดงามสมพระเกียรตินายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยงดงามและสมพระเกียรติโดยเฉพาะการจัดสร้างและตกแต่งสถานที่สำหรับซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สถานที่เผาดอกไม้จันทร์และสถานที่ลอยเท่าดอกไม้จันทร์ซึ่งกำหนดจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่16ธันวาคม2569ทั้งนี้เน้นย้ำทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในทุกมิติเพื่อให้พิธีถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยงดงามและสมพระเกียรติภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ชบาทิพย์ให้ครบตามเป้าหมาย1ล้านดอกเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยปัจจุบันดำเนินการแล้วจำนวน 550,000 ดอกพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียง
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ดูอะไรอยู่เหรอจ๊ะดูท่าเพลินเชียว
1: กำลังเลือกแบบหมวกที่จะสั่งให้ลูกค้าค่ะพี่ทินให้เล็กมาเลือกดูแบบพี่หนูมาช่วยเล็กดูได้ไหมคะ
0: ได้สิจ๊ะไหนพี่ดูซิก็ดูดีนะส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะเล็กว่าเล็กจะเลือกสีกากีพี่หนูว่าดีไหมคะ
0: ดีเลยจ้ะเพราะว่าเป็นสีที่เหมาะกับผู้ใหญ
1: ่แต่พี่หนูคะเล็กสงสัยมานานแล้วค่ะว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าสีกากีคะทั้งที่มันเป็นสีน้ำตาลอ่อนแล้วคำว่าสีกากีมาจากไหนพี่หนูพอจะทราบไหมคะ
0: สีกากีหมายถึงสีน้ำตาลอ่อนหรือสีน้ำตาลปนเหลืองคำว่ากากียืมมาจากคำภาษาอังกฤษว่าคากีสะกด khaki คากีซึ่งเป็นคำที่มาจากภาษาเปอร์เซียอีกต่อหนึ่งหมายถึงฝุ่นหรือสีเหมือนฝุ่นเช่นเครื่องแบบของข้าราชการพลเรือนทหารเรือลูกเสือสามัญและกางเกงของนักเรียนชายบางโรงเรียนก็เป็นสีกากีจ้ะ
1: อย่างนี้นี่เองคำที่ใช้ในภาษาไทยเรามาจากหลายที่จังเลยนะคะ
0: ใช่แล้วจ้ะแล้วหมวกนี่น้องเล็กดูเอาไว้กี่แบบแล้วจ
1: ๊
0: ะ
1: เล็กดูไว้3แบบค่ะเป็นสีกากีหมดเลย
0: พี่ว่าแบบที่1ดูเหมาะดีนะ
1: ใจตรงกับเล็กเลยนะคะในใจเล็กก็เลือกแบบนี้เลยละค่ะงั้นตกลงเอาแบบนี้เลยนะคะเล็กจะได้ติดต่อทางร้านที่เขาทำเลยค่ะ
0: ได้เลยจ้ะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ปภ.โอนเงินน้ำท่วมรวม 10,000 ครัวเรือน9ตุลาคมนี้วงเงินกว่า94ล้านบาทเตือนบัญชีต้องผูกกับพร้อมเพย์นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยถึงแนวทางเยียวยาช่วยเหลือประชาชนว่าปภ.ได้ประสานงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อส่งข้อมูลในการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนภายใต้สัปดาห์นี้ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีปภ.ได้รับข้อมูลจากจังหวัดที่ได้รับแจ้งข้อมูลเข้ามาปภ.ได้ส่งให้ธนาคารออมสินเพิ่มเติมจำนวน 9,842 ครัวเรือนแบ่งเป็นจังหวัดสระแก้ว 5,472 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการ 4,100 ครัวเรือนรวมข้อมูลตั้งแต่วันแรกทั้งหมด 1,453 ครัวเรือนเป็นเงิน 94,077,000 บาทซึ่งได้ส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยกลุ่มผู้ประสบภัยในกลุ่มดังกล่าวจะได้รับเงินเยียวยาภายในเช้าวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนเคหะร่ม9เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2ภายใต้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายด้วยระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดทศเข้าร่วมปฏิบัติการเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดรัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ภารกิจของทศไม่ได้จบลงเมื่อน้ำลดแต่ต้องเดินหน้าต่อจนกว่าประชาชนจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเราระดมกำลังคนเครื่องมือและทรัพยากรของทุกหน่วยงานในสังกัดเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังเพราะการฟื้นฟูหลังน้ำลดมีความสำคัญไม่แพ้กับการช่วยเหลือในช่วงเกิดภัยทั้งนี้ทศจะยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่และสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบสามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วสะท้อนการทำงานแบบทศหนึ่งเดียวที่พร้อมเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างไสว

0: ังกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ารคดีเกษตรชุด
1: ผักหน้าปลูก
0: ช่วงนี้ขอเสนอกะเพรามีวิธีการปลูกง่ายๆดังนี
1: ้วิธีเพาะเมล็ดเพื่อการเก็บเมล็ดพันธุ์1เพาะกล้าในถาดหลุมเพาะกล้า2เมื่อต้นกล้ามีอายุ 30-45 วันจึงย้ายปลูกลงในแปลง3ใช้ระยะปลูก 70x90 เซนติเมตร
0: วิธีหว่านเมล็ดเพื่อเก็บใบกะเพรา1เตรียมแปลงรดน้ำให้ชุ่ม2หว่านเมล็ดกระจายให้ทั่วแปลง3เมื่อต้นกล้ามีอายุ 25-30 วันจึงแยกปลูกและ4ใช้ระยะปลูก 20x20 เซนติเมตร
1: การดูแลรักษา1รดน้ำอย่างสม่ำเสมอ2ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร15 15 15ทุก20วัน3หมั่นกำจัดวัชพืชเพื่อลดการสะสมของโรคและแมลงศัตรูพืช
0: การเก็บเกี่ยว1เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ30วันหลังย้ายปลูก2หมั่นเด็ดยอดอ่อนที่เป็นดอกทิ้งเป็นประจำเพื่อให้ยอดแตกใบใหม่และทำให้ต้นกะเพรามีใบเยอะและมีอายุยาวนานขึ้นผักหน้าปลูกปลูกง่ายปลูกตามได้เลย
2: เครื่องหมายของความเป็นไทยเครื่องแต่งตัวอาหารการอยู่กินที่อยู่อาศัยยารักษาโรคหากพยายามฟื้นฟูความเป็นไทยไว้เอกลักษณ์ของความเป็นไทยยังอยู่โดยทั่วไปความน่าอยู่ในสังคมก็จะน่าอยู่มากขึ้นแม้ไม่เลิศไม่เลอไม่ประเสริฐเรียกว่าไม่วิเศษวิโสเหมือนกับโลกโดยทั่วไปแต่คำว่าอยู่ได้และอยู่ได้อย่างคนไทยก็มีอยู่โดยเอกลักษณ์ของความเป็นไทยแท้ในการอยู่ในสังคมผู้ที่มุ่งหวังความเจริญด้วยภาคปฏิบัติก็พยายามสร้างเอกลักษณ์ของความเป็นภาคปฏิบัติทั้งกลางวันกลางคืนมีความขยันมีความอดทนเป็นหลักจะทำให้เกิดความต่างการแตกต่างกันกับคนโดยทั่วไปผู้ซึ่งขาดความสนใจใส่ใจเอาใจใส่ตัวเองแล้วที่สุดการตามมาซึ่งความเดือดร้อนก็จะมีอยู่ซึ่งตรงกันข้ามที่มีความสนใจใส่ใจต่อเครื่องหมายของการเป็นนักปฏิบัติย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญทุกรูปแบบย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญได้ทุกรูปแบบในการแสดงออกสร้างความบงอาจกล้าหาญสร้างความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนี่ในส่วนของการเป็นอยู่โดยทั่วไปแบบไทยแท้ด้วยการพัฒนานั้นย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นไม่ว่าจะพัฒนาเสื้อผ้าพัฒนาอาหารการอยู่กินพัฒนาที่อยู่อาศัยและพัฒนายารักษาโรคย่อมเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างภูมิปัญญาและภูมิธรรมของแต่ละคนว่ามีความสามารถและมีความสามารถเกินกว่าสัตว์โดยทั่วๆไปเรียกว่าพยายามพัฒนาทุกรูปแบบอะไรที่มันจะดีงามอะไรที่มันจะดีขึ้นท่านชอบด้วยภูมิธรรมภูมิปัญญาที่พิจารณาดีแล้วการแสดงออกอันเป็นส่วนที่กล่าวว่าขนบธรรมเนียมประเพณีข้อปฏิบัติของชีวิตในความเป็นมนุษย์ก็จำต้องเสริมสร้างให้เกิดให้มีขึ้นด้วยรูปแบบต่างๆคำว่าพัฒนาก็คือทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมพัฒนาวัตถุก็พยายามทำวัตถุให้ดีขึ้นกว่าเดิมให้ได้ใช้มากกว่าเดิมให้ใช้ได้ดีกว่าเดิมและให้ใช้ได้สะดวกกว่าเดิมที่เราเป็นอยู่พัฒนาชีวิตเรียกว่าจิตใจพัฒนาทางด้านจิตใจก็ถือว่า ให้ความต่างกับสัตว์โดยทั่วไปต่างกับความเป็นมนุษย์โดยทั่วไปเพราะการพัฒนาจิตใจของแต่ละคนก็มีหลักยึดคืออำนาจของภูมิปัญญาภูมิธรรมที่ได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้ได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติมาจะมีผลทำให้เกิดความเข้าใจและเข้าใจเองดีขึ้นโดยการพัฒนาย่อมเป็นการเดินสวนทางต่อสิ่งที่มีอยู่พัฒนาก็คือการทำให้สิ่งที่มีอยู่ได้เปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ก็ย่อมมีการได้การเสียเกิดขึ้นถ้าจะพัฒนาใหม่ก็แสดงว่าเปลี่ยนแปลงของเก่าในบางส่วนนี้เราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่ได้หมายถึงไปเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณีไทยแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในความเข้าใจตัวเองว่าเรานั้นจะต้องให้มันเกิดความต่างกันอยู่โดยรูปแบบต่างๆจากความเป็นมนุษย์และเป็นสัตว์โดยทั่วไปในการเรียนรู้ศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมไฟต่อการหาความรู้ทั้งทางโลกทั้งทางธรรมเพื่อดำรงตนให้อยู่ได้ในอาชีพที่เหมาะสมและมั่นคงในการเข้าใจว่าการไฟต่อธรรมย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญผู้ที่ไฟต่อศีลต่อธรรมในการดำรงชีวิตอยู่ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญเพราะถือว่าการดำรงชีวิตอยู่จะต้องอาศัยหลักการปรับตัวแก้ไขตัวเองอาศัยการปรับตัวและแก้ไขตัวเองเมื่อมีการปรับตัวมีการแก้ไขตัวเองชีวิตนี้ย่อมให้ผลและมีผลต่างกันกับเมื่อก่อนอันเกิดจากการพัฒนาทางด้านการศึกษาเมื่อมีการศึกษาแล้วคำว่าองค์อาจกล้าหาญคำว่าสง่างามมันเกิดขึ้นกับใจคนไม่ว่าจะเป็นการศึกษาคดีโลกคดีธรรมอันยังความต่างกันให้เกิดขึ้นอันยังความต่างกันให้ต่างอยู่โดยเหตุโดยผลหากทุกคนเห็นความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาด้านความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทั้งส่วนดีคดีโลกคดีธรรมแม้เป็นการศึกษากับชีวิตประจำเรียกว่าสนใจใส่ใจเอาใจใส่ต่อสิ่งที่เราเป็นอยู่ร่วมรับรู้รับผิดชอบต่อสิ่งที่เราเป็นอยู่ทำให้หมู่เรานั้นละเอียดและสุขุมลุ่มลึกมากกว่าเดิมละเอียดสุขุมลุ่มลึกมากกว่าเดิมอาศัยความเป็นอยู่โดยทั่วไปอาศัยความเป็นอยู่โดยทั่วไปจึงนำพาข้อปฏิบัติของหมู่เราให้อยู่ได้และได้อยู่โดยเหตุโดยผลจึงบอกเมื่อเราเข้าใจในเรื่องของโลกโลกสังคมโลกโลกก็จะดีขึ้นสภาพด้านวัตถุด้านจิตใจก็จะดีขึ้นจึงเน้นในเรื่องของความเป็นอยู่เมื่อมีภูมิธรรมภูมิปัญญาดีแล้ว สภาพของสังคมสิ่งแวดล้อมก็มีทางที่จะทำให้ดีขึ้นและดีขึ้นต่อเนื่องกันไปถ้ารักความมีกฎมีเกณฑ์มีกติกาในเหตุในผลศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแม้มากไปกว่านั้นกฎเกณฑ์กติการะบบระเบียบแบบแผนปฏิบัติอันว่าโดยพระราชกำหนดพระราชฎีกาจนล่วงถึงซึ่งกฎหมายบ้านเมืองที่มีอยู่ถ้าเรานั้นปฏิบัติตามและเห็นความสำคัญการอยู่เรียกว่าเวรภัยน้อยที่สุดโอกาสที่จะติดคุกติดตารางน่ะไม่มีโอกาสกรรมที่เพิ่มเรียกว่าสร้างเวรสร้างกรรมเพิ่มนั้นแทบจะไม่มีในความเข้าใจอย่างนี้ในความเข้าใจอย่างนี้จึงทำให้เราศึกษาโลกนอกโลกในโลกกว้างได้มากกว่าเดิมเรียกว่าโลกกว้างได้มากกว่าเดิมทำโลกกว้างให้สั้นเข้าทำโลกใกล้ให้ไกลเข้าเรียกว่าไกลให้ไกลเข้าเรียกว่ายืดเข้ายืดออกได้โดยรูปแบบของการใช้อยู่ในสังคมใกล้ก็เป็นไกลได้ไกลก็ให้เป็นไกลได้กว้างก็ให้เป็นแคบได้แคบก็ให้เป็นกว้างได้เพราะเรื่องของความเจริญย่อมมีผลในการพัฒนาทุกรูปแบบเรียกว่าดีขึ้นแอนอยู่ร่วมกันแอนใช้ประโยชน์ร่วมกันยิ่งรู้อยู่ว่าต่างคนต่างมาต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างภูมิธรรมภูมิปัญญาถ้าได้มีความเข้าใจได้เหตุได้ผลแล้วข้อปฏิบัติของเราก็จะง่ายและสะดวกขึ้นชีวิตของการปฏิบัติกับชีวิตประจำวันก็จะดีขึ้นโดยการศึกษาในทางธรรมจะทำให้เรานั้นเข้าใจและยอมรับตัวเองได้มากขึ้นเห็นความจริงของชีวิตตัวเองมากขึ้นเข้าใจในชีวิตของตัวเองมากขึ้นเมื่อเข้าใจในชีวิตของตัวเองมากขึ้นในข้อปฏิบัติใดๆของเราก็จะเห็นว่าคดีโลกคดีธรรมนั้นจำเป็นต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องใส่ใจต้องสนใจกับสิ่งเหล่านี้การอยู่ได้ในสังคมถึงจะดีขึ้นนี่คือส่วนที่เราเข้าใจในการพัฒนาการพัฒนานั้นเข้าใจแล้วว่าเป็นการพัฒนาทั้งวัตถุทั้งจิตใจด้วยรูปแบบทั้งที่เป็นการศึกษาภายนอกภายในย้ำให้เห็นความต่างกันกับไปพัฒนาผู้ที่พัฒนาดีแล้วย่อมมีความต่างกันกับไม่ได้พัฒนาทุกรูปแบบด้านวัตถุก็มีความน่าอยู่ด้านจิตใจก็มีหลักมีฐานเป็นที่พึ่งของคนและสัตว์โดยทั่วๆไปได้เขาเรียกว่ามีจิตใจที่ไฟต่อคุณธรรมที่ไฟต่อหลักของการอยู่ร่วมกันในส่วนที่เข้าใจได้ว่าขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นเป็นส่วนหนึ่งเชื้อชาติภาษานั้นเป็นส่วนหนึ่งอาหารการอยู่กินนั้นเป็นส่วนหนึ่งแม้แต่ยารักษาโรคเครื่องแต่งตัวที่อยู่อาศัย ย่อมรู้ว่ามันต่างกันโดยลักษณะของความเป็นอยู่ในภูมิธรรมภูมิปัญญาสถานที่บุคคลชุมชนนั้นๆแม้แต่ภาษาพูดก็มีลักษณะต่างกันอยู่เหมือนฟ้ากับดินเรียกว่าพูดไม่รู้ภาษากันเลยเรียกว่าพูดไม่รู้ภาษากันเลยนี่คือความเป็นอยู่ของสังคมนี่คือความเป็นอยู่โดยทั่วๆไปหากเราเข้าใจแล้วการแก้การปรับก็จะมีอยู่กับตัวเราทุกเมื่อทุกเรื่องไม่ว่าคดีโลกคดีธรรมต้องสนใจใส่ใจเอาใจใส่ทำปัจจุบันธรรมทำปัจจุบันกรรมให้ดีขึ้นและให้ดีขึ้นตามลำดับถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนเมื่อมีความสนใจใส่ใจต่อการพัฒนาไม่ว่าคดีโลกคดีธรรมถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งหากจะพูดว่าถ้ามีการพัฒนาก็ต้องมีส่วนที่เสียเพราะจะต้องเป็นการปรับปรุงทั้งที่เป็นของเก่าวัตถุและจิตใจให้ดีขึ้นก็จอมมีการกระทบและมีผลกระทบทำให้มีความเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจของความเข้าใจมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจของความเข้าใจมนุษย์ตามรูปแบบที่เหมาะสมซึ่งไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยแท้เรียกว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ของไทยวัตถุอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดก็พยายามสร้างความเป็นไทยให้มีอยู่จิตใจนั้นก็สร้างความเป็นไทยให้มีอยู่มีระบบรู้จักกราบจักไหว้รู้จักสิ่งสูงที่ต่ำรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีของความเป็นเอกลักษณ์เดิมที่ไหนเมื่อไรก็ยังอวดยังอ้างยังสร้างความมีเครื่องหมายในความเป็นไทยได้ทุกเรื่องทุกอย่างเหล่านี้เพราะการได้ศึกษามาดีได้พัฒนามาดีความใส่ใจสนใจมีมากพอเมื่อมีความใส่ใจสนใจมีมากพอแล้วการพัฒนาใดๆมันก็ง่ายการแก้การปรับใดๆมันก็สะดวกในส่วนที่เราอยู่ร่วมกันก็จะสร้างภาพรวมๆให้เป็นการอยู่ร่วมกันได้ด้วยอาศัยความเข้าใจในเรื่องของความเป็นอยู่ว่าด้วยอาหารการอยู่กินที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องบริโภคอุปโภคเครื่องแต่งตัวเหล่านี้ย่อมมีความต่างกันหลากหลายอยู่ส่วนในความเป็นไทยนั้นมีอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเหมาะสมกับดินฟ้าอากาศเหมาะสมเหมาะงามกับสิ่งที่กล่าวว่าเป็นสิ่งแวดล้อมทำไมเรานั้นไม่เสียภาพความรู้สึกโดยทั่วไปจึงย้ำว่าหากจะมีการปรับการแก้ย่อมมีเรื่องที่ไม่สบายใจแม้จะเป็นการปรับแก้ในสิ่งที่ดีขึ้นมันก็ไม่สบายใจเพราะมันเปลี่ยนสิ่งที่เคยเป็นเคยอยู่เคยมีเคยได้เคยเห็นเคยรู้ให้มีให้เป็นให้เห็นให้รู้ดีขึ้นกว่าเดิมย่อมมีผลคือการกระทบกระทั่งย่อมมีผลคือการกระทบกระเทือนย่อมมีผลคือการทำให้เรานั้นไม่สบายใจจากการได้ดูได้ฟังได้อยู่ใกล้การเปลี่ยนแปลงมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยการเปลี่ยนแปลงมีอยู่การปรับตัวเองมีอยู่คำว่าเสียก็ได้ย่อมเกิดขึ้นคำว่าได้ก็เสียย่อมเกิดขึ้น เหมือนกับการสร้างศาลาพระราชทานก่อนหน้านี้เป็นอะไรมาบัดนี้เป็นอะไรยังมีการแก้การปรับแต่ที่สุดประโยชน์จึงเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้แต่ว่าประโยชน์ส่วนใหญ่จึงเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ในส่วนหนึ่งเรียกว่าประโยชน์ส่วนน้อยย่อมแก้ย่อมปรับย่อมอนุโลมปฏิโลมตามเหตุปัจจัยรอเข้าใจว่าอยู่อย่างคนเข้าใจไปอย่างคนเข้าใจแม้แต่การเกิดเป็นคนก็เกิดเป็นคนด้วยความเข้าใจว่าเราเป็นใครมาจากไหนอยู่ในลักษณะอย่างไรในข้อปฏิบัติที่เราจำต้องแสดงออกเมื่อเราจำต้องแสดงออกการฝืนการข่มการทนได้ต่อการแก้การปรับย่อมมีด้วยเหตุด้วยผลดังที่กล่าวมาจะทำให้ทุกคู่ทุกคนนั้นทนต่อสภาพของการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทนต่อสภาพของคำว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้เมื่อทนต่อสภาพของคำว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วความน่าคิดและคิดออกจึงเกิดขึ้นแม้ที่สุดความน่าอยู่ก็มีอยู่ความไม่น่าอยู่ก็มีอยู่เพราะมีผลบ้านเขาบ้านเราต่างกันอยู่คือความเข้าใจย่อมกำหนดได้คือความแตกต่างกันที่มีอยู่ตลอดเวลาเมื่อต้องการที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจเมื่อต้องการที่จะพัฒนาวัตถุในความรักความหวงแหนความยึดติดอยู่ย่อมมีอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ตั้งใจและไม่จริงใจไม่ตรงต่อความตั้งใจที่มีอยู่การพัฒนาหรือการแก้การปรับย่อมไม่เกิดขึ้นในส่วนลึกของใจถึงบอกต้องยอมต้องยอมให้มีเสียมีได้ต้องยอมให้มีได้มีเสียเพื่อเป็นการลงทุนชีวิตของความเข้าใจแล้วเป็นการลงทุนถ้าได้ศึกษาสนใจใส่ใจด้วยความจริงแล้วต้นก็ไม่หายกำไรก็ไม่หดย่อมมีผลข้างเคียงทำให้เราอยู่และได้อยู่ด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอในการแสดงออกการรับผิดชอบใดๆก็จะเห็นความต่างกันด้วยการได้ศึกษามาดีกับไม่ได้ศึกษามาดีการอยู่ได้ในสังคมก็ต่างกันอยู่ยิ่งเข้าใจว่าจะเกิดที่ไหนเกิดอย่างไรไม่เป็นไรไม่มีวรรณะไม่มีตระกูลไม่มีเชื้อชาติอยู่ที่ความเข้าใจใส่ใจสนใจเอาใจใส่ในเรื่องของความเป็นอยู่โดยทั่วๆไปให้เกิดความต่างกันด้วยเหตุด้วยผลเข้าใจแล้วก็จะอยู่อย่างเย็นสบายไม่เข้าใจก็จะอยู่อย่างคนที่เดือดร้อนวุ่นวายไปหมดนี่คือส่วนที่เราเข้าใจอยู่ว่าต้องพัฒนาต้องพัฒนาขึ้นตามฐานะสภาพสิ่งแวดล้อมที่เราพึงพัฒนาได้ในความจริงใจและในความบริสุทธิ์ใจที่มีอยู่ต่อตนและหมู่คณะย่อมรู้แน่แก่ใจว่าต้องปรับต้องแก่ที่หลักศาสนาในเครื่องหมายของศาสนาที่บ่งบอกด้วยอำนาจของศีลของธรรมบ่งบอกด้วยอำนาจของคุณงามความดีบ่งบอกด้วยการให้ประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะที่ให้ความละเอียดและรอบคอบกับเจ้าของที่ให้ความสุขุมละเอียดรอบคอบกับตัวเองเ จนมีผลทำให้เราเข้าใจได้ว่ารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้บุคคลรู้ชุมชนข้าว่ารู้ได้เข้าใจยอมมีเหตุผลกับการอยู่ร่วมกันถือว่าเป็นสมบัติของคนดีคนดีนั้นจึงบอกว่าต่างกันอยู่ตลอดเวลาพูดจาดีก็มาจากใจการกระทำดีก็มาจากเหตุคือใจแม้แต่การพูดการจาดีที่มีหลักมีฐานล้วนแล้วจะเป็นงานของใจเมื่อใจมีหลักมีฐานเมื่อใจมีงานของใจได้แล้วใจดวงนี้ย่อมได้ชื่อว่าเลิศเลอประเสริฐด้วยเหตุด้วยผลในการที่จะพัฒนาบุคคลสถานที่สิ่งแวดล้อมไม่ดีได้จนเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรเหตุแห่งความเสื่อมเหตุแห่งความเจริญมันอยู่ตรงไหนหากทุกคนรู้จักตนดีการปรับการแก้ย่อมมีอยู่ตลอดเวลาการแก้การปรับนั้นย่อมมีอยู่ตลอดเวลาถือว่าเป็นเรื่องที่เราเข้าใจแล้วได้ศึกษามาทั้งคดีโลกคดีธรรมแล้วการแก้การปรับจึงรู้ว่าความเหมาะสมดีงามกับการนั้นบุคคลนั้นสังคมนั้นสิ่งแวดล้อมเช่นนั้นในส่วนที่เราเข้าใจได้เป็นอย่างนั้นยอมรับการเปลี่ยนแปลงคือยอมรับกับการพัฒนาที่มีอยู่ในสังคมคือความเข้าใจในความแน่ใจตัวเองจึงพยายามว่าการกระทำนั้นต้องมีการจำกัดเวลาคำพูดนั้นต้องมีการจำกัดเวลาสถานที่บุคคลเหมาะสมไม่ใช่พูดทรงเดชทำทรงเดชซึ่งกลายเป็นเหตุว่ามากไม่มีคุณภาพเมื่อว่างไม่มีคุณภาพอะไรต่อมีอะไรมันก็มีแต่เรื่องต้องพูดต้องคุยกันเพราะไม่มีคุณภาพคนไม่มีคุณภาพวัตถุสิ่งของไม่มีคุณภาพประโยชน์จะพึงได้มันก็น้อยซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่มีคุณภาพวัตถุมีคุณภาพประโยชน์ของเขาว่าสมบูรณ์ในหมู่ในคณะก็มากอาศัยกันอยู่ร่วมกันการพัฒนาการสร้างสรรค์ในสังคมจึงพยายามทุกรูปแบบทุกวิถีทางพยายามทุกรูปแบบพยายามทุกวิถีทางให้ดีขึ้นและดีขึ้นกว่าเดิมเพราะรู้ว่ามีเหตุในความเจริญแล้วมีเหตุทำให้เกิดความเจริญแล้วถ้าเราไม่ทำถ้าเราไม่พูดถ้าเราไม่ฝึกอะไรต่อมีอะไรไม่มีผลข้างเคียงไม่มีผลทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุขได้

0: ทั้งเวลาประหยัดทั้งเงินตราไม่เสียความรู้สึกเพราะอำนาจของการพัฒนาจนมีค่าของคุณธรรมฝังใจอยู่จะแสดงออกอย่างไรก็ดูตาม้าตาเรือจะพูดอะไรก็ดูเหตุดูผลดูสิ่งที่ควรพูดไม่ควรพูดให้รู้จักคำว่าเหมาะสมการเช่นนั้นเวลานั้นผู้คนเช่นนั้นไม่พูดแต่พึ่งแต่พือไม่พูดจนลืมนึกถึงเหตุผลหรือหาเหตุหาผลไม่ได้แน่ใจและมั่นใจในความเป็นอยู่หากต่างกันข้อลักษณะก็ต้องยอมละแต่โดยการพัฒนานั้นย่อมดีได้ในหมู่ในคณะก็พัฒนาตามภูมิธรรมภูมิปัญญากับสิ่งเหล่านั้นเมื่อพัฒนาตามภูมิธรรมภูมิปัญญากับสิ่งเหล่านั้นฝึกให้รู้จักคนฝึกให้รู้จักชุมชนเครื่องหมายของความดีก็จะปรากฏได้ในลักษณะอย่างนั้นเครื่องหมายของคุณงามความดีก็จะปรากฏได้ในลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวพยายามพัฒนานิสัยอุปนิสัยความเป็นอยู่โดยทั่วไปให้ดีขึ้นกว่าเดิมให้ประหยัดทั้งเวลาและเงินตราจะได้ไม่เสียความรู้สึกคำว่าเหมาะสมก็จะเกิดขึ้นคำว่าดีงามเหมาะสมย่อมเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ด้วยอำนาจคุณงามความดีเป็นต้นตอเป็นเหตุเป็นผลจึงทำให้ทุกคู่ทุกคนผิดแปลกแตกต่างกับเมื่อก่อนชนิดที่ว่าหน้ามือเป็นหลังมือพัฒนาจนได้คุณธรรมเป็นหลักยึดศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติตนเองทุกรูปแบบเรียกว่าไม่นิ่งดูดายไม่เพิกเฉยถือว่าเราอยู่ที่ไหนอย่างไรก็พยายามประโยชน์ที่จะพึงเกิดพึงมีพึงเป็นให้เกิดให้มีให้เป็นประโยชน์จะพึงได้ก็พยายามให้เกิดให้มีให้เป็นว่าโดยส่วนแล้วเราจะต้องปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลาแก้ไขตัวเองอยู่ตลอดเวลาแทบจะว่าวิ่งตามคดีโลกถ้าเราวิ่งตามคดีโลกไม่สนใจคดีธรรมพอวิ่งหนักเข้าหนักเข้าตัวเองก็เสียศูนย์เสียหลักเสียสภาพความเป็นอยู่ฐานะของความเป็นอยู่ได้เรียกว่าไม่มีหลักยึดไม่มีที่เกาะกำบังในส่วนลึกของใจจึงเป็นอยู่ในลักษณะอย่างนั้นคันเมื่อพัฒนาปรับปรุงดีได้แล้วมันต่างกันเรียกว่าเย็นสะดวกสบายต่างกันง่ายไม่สับสนไม่วุ่นวายต่างกันมีเรื่องที่ต่างกันในทุกเรื่องในความเข้าใจของแต่ละคนนั้นจึงบอกว่าต่างกันเหมือนฟ้ากับดินที่ฝึกกับไม่ได้ฝึกไม่ว่าจะเกิดตระกูลเชื้อชาติวรรณะใดๆถ้าคุณธรรมคือคุณงามความดีซึ่งเป็นสมบัติของใจไม่เกิดขึ้นยากต่อการที่จะยังศาสนาวัตถุศาสนาบุคคลให้เกิดความเหมาะสมได้คือดีงามได้ด้วยความเข้าใจอย่างนี้ด้วยความรู้อย่างนี้เห็นจริงเห็นจังอย่างนี้การพัฒนาบุคคลที่กล่าวว่าเป็นส่วนที่ต้องพัฒนาบุคคลให้ดีขึ้นแม้ที่สุดการพัฒนาวัตถุสิ่งของ เรียกว่าพยายามพัฒนาอยู่ทุกรูปแบบในความเข้าใจเป็นอย่างนี้ในความเข้าใจนั้นเป็นอย่างนี้ว่าในหลักของการอยู่ร่วมกันถ้ามีคุณธรรมรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้บุคคลรู้ชุมชนรู้สิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วย่อมมีผลของการอยู่ร่วมกันในดีขึ้นเธอเดี๋ยวปรับตัวแก้ไขตัวเองอยู่ตลอดเวลาจนได้มาความเป็นหลักเป็นฐานจนได้มาที่พึ่งทางใจจนได้มาที่พึ่งที่มีเหตุมีผลอันเกิดจากการพัฒนาจิตใจอันเกิดจากการพัฒนาทางด้านจิตใจผลซึ่งต่อเนื่องการรับผิดชอบก็จะมากโดยเหตุโดยผลการรับผิดชอบก็จะมากโดยเหตุโดยผลมากโดยภูมิธรรมภูมิปัญญาของแต่ละคนแต่อันได้อยู่และอยู่ได้โดยเหตุโดยผลก็ต่างกันเกิดขึ้นอาศัยหลักศาสนาเป็นที่ชี้แนะแนวทางให้เรานั้นดีได้เช่นเรารู้ความสำคัญในสิ่งที่เป็นอดีตท่านเน้นในเรื่องมารดาบิดาเป็นหลักถ้าเราก็พยายามจะเกื้อกูลหนุนส่งทุกรูปแบบด้วยการแสดงออกส่วนอยู่ก็ดีส่วนจากไปก็ดีย่อมมีผลทำให้ลักษณะเกิดการแสดงออกรับรู้รับผิดชอบร่วมรับรู้ร่วมรับผิดชอบให้การเกิดขึ้นของคุณธรรมประจำใจนั้นมีก่อนเป็นเบื้องต้นทำกลางที่สุดก็จะได้ชื่อว่าอยู่กันอย่างความเข้าใจอยู่กันอย่างคนมีหลักมีฐานอยู่กันอย่างคนที่มีการศึกษามาดีพอเรียกว่ามันต่างกันแต่ไม่หลงส้นหลงแนวหลงทิศทางของตัวเองแม้จะอยู่คนละหนละแห่งแม้จะมาจากคนละหนละแห่งแต่ทิศทางที่เรามานั้นก็มาได้ถูกแม้จะมารถยนต์มารถไฟมาเรือกลรถยนต์รถไฟแม้เหตุอื่นใดต้องเดินมาก็ยอมมาได้และเป็นไปได้โดยศีลด้วยธรรมในข้อปฏิบัติที่มีความจำเป็นนั้นๆที่ความเหมาะสมนั้นๆทำให้เรานั้นมีการปรับการแก้ได้ดีขึ้นแต่ใช้หลักธรรมดังที่กล่าวมานี้ซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดีถ้าแทรกเข้าไม่ในหมู่ใดเหล่าใดก็มีแต่คนดีเกิดขึ้นในหมู่นั้นเหล่านั้นถ้าแทรกถ้าผสมประสานเข้าไปในหมู่ใดเหล่าใดผลย่อมมีข้อปฏิบัติที่เกิดความแตกต่างกันอยู่คำว่าคนกับสัตว์ก็มีลักษณะพัฒนาขึ้นด้วยเหตุด้วยผลคำว่าสัตว์กับคนก็เป็นบุญเป็นกุศลเฉพาะตัวแม้ที่สุดในการอยู่ร่วมกันหากมีคุณธรรมที่เข้าใจได้แล้วเรียกว่ารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้ชุมชนรู้บุคคลจนมีผลทำสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นและดีขึ้นส่วนที่เราเข้าใจและยอมรับได้เป็นอย่างนี้เมื่อเรามีการยอมรับมีการปรับตัวได้แล้วมันก็ง่ายเครื่องหมายของการอยู่อย่างคนที่มีศีลมีธรรมอยู่อย่างคนที่มีเหตุมีผลเรียกว่าคดีโลกคดีธรรมย่อมมีผลปรากฏอยู่อย่างนี้ทำให้การศึกษาเรียนรู้ได้เข้าใจและละเอียดมากขึ้นไม่เห็นแก่ได้ในปัจจุบันจนไม่มีเหตุมีผลไม่เห็นแก่ได้ในปัจจุบันจนลืมเนื้อลืมตนจนลืมความเป็นคนของความเป็นไทยแท้ๆมีลักษณะอย่างไร การแก้การปรับจะได้ดีขึ้นการปรับการแก้จะได้ดีขึ้นในส่วนที่เราแสดงออกบอกลักษณะคุณธรรมบอกลักษณะของความมีศีลมีธรรมแต่อยู่ร่วมกันนึงเข้าใจในความต่างกันศีลเต็มศีลขาดศีลบกพร่องศีลด่างพร้อยด้วยความเข้าใจในคุณงามความดีซึ่งมีผลแห่งการศึกษาจากประสบการณ์ของตัวเองจากสิ่งแวดล้อมของตัวเองจากความเป็นอยู่โดยทั่วๆไปที่เรากำหนดได้โดยตนเองอันเป็นเหตุแห่งการพัฒนาชีวิตจิตใจเราให้ดีขึ้นแล้วมองโลกในความกว้างไกลมากขึ้นย่อโลกให้สั้นลงให้เล็กลงได้ก็เรามีการปรับการแก้การยืดหยุ่นจนมีผลทำให้เกิดความต่างกันในคุณสมบัติของคนดีนั้นเครื่องหมายของคนดีนั้นจำต้องระวังสงวนรักษาไม่เสียรูปแบบไม่เสียข้อวัดปฏิบัติเป็นศีลเป็นธรรมด้วยความเข้าใจและแน่ใจตายใจด้วยเหตุด้วยผลการรู้รับผิดชอบของตนเองก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไม่ปล่อยอำนาจฝ่ายต่ำมันครอบงำใจของผู้อยู่ร่วมกันสิ่งที่ตามมาก็มีผลต่อเนื่องกันประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ก็ดีในความรู้ความเข้าใจอย่างนี้จึงได้ชื่อว่ามีหลักใจมีหลักแห่งคุณงามความดีที่เป็นศีลเป็นธรรมนำหน้าการนำพาข้อวัดปฏิบัติของเราก็จะดีขึ้นและดีขึ้นได้ง่ายสิ้นสงสัยในตัวเองว่าเหตุที่ได้ประกอบอย่างไรย่อมมีผลเป็นอยู่อย่างนี้แม้ปัจจุบันเหตุได้ประกอบอย่างไรผลย่อมเป็นอยู่อย่างนี้ในส่วนลึกๆแล้วคือเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วการใฝ่ต่อบุญต่อกุศลต่อศีลต่อธรรมก็มากขึ้นด้วยความตั้งใจดีและด้วยความปรารถนาดีตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้จึงรู้ว่าต้องมีการพัฒนาคือการปรับตัวเองให้มันดีขึ้นกว่าเดิมให้ละเอียดขึ้นกว่าเดิมให้รอบคอบมากกว่าเดิมให้สุขุมมากกว่าเดิมให้เป็นที่รังเกียจของคนอื่นการยอมรับในตัวเองก็มากขึ้นโดยวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมที่ดีงามอาศัยของการได้ฝึกได้ปฏิบัติได้อบรมได้ย่างได้ขัดได้เกลามาอยู่บ้างความต่างกันจึงมีอยู่ทุกรูปแบบในการแก้การปรับจึงมีอยู่ทุกรูปแบบอาศัยธาตุแท้งคุณงามความดีซึ่งเป็นหลักเป็นฐานเป็นเหตุเป็นผลทำให้ทุกคู่ทุกคนเบาใจสบายใจเย็นใจลงได้ในลักษณะคุณงามความดีดังที่กล่าวมาแล้วการประกอบกระทำคำพูดและความคิดใดๆก็จะซอยให้ละเอียดมากขึ้นก็จะแยกแยะให้ละเอียดมากขึ้นก็จะทำข้อวัดปฏิบัติตัวเองให้มากขึ้นอาศัยหลักใจที่เราได้ฝึกได้เรียนรู้ได้สนใจได้ใส่ใจการยกระดับซึ่งทางโลกทางธรรมก็จะดีขึ้นและดีขึ้นได้โดยเหตุโดยผลดังที่ทำมาและปฏิบัติกันมาอันมีผลทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างน่ะดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆผลแห่งการอยู่ร่วมกันก็จะดีขึ้นและก็ดีขึ้นทุกรูปแบบเรียกว่ากับตาลปัดได้เรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือได้นะ ก็เพราะอำนาจของศีลของธรรมอำนาจของการอยู่ร่วมกันที่มีกฎมีเกณฑ์มีกติกาซึ่งตรงต่อพระราชกำหนดพระราชฎีกาจนมีผลกฎเกณฑ์ระเบียบใดๆก็จะมีความชัดเจนแจ่มแจ้งมากขึ้นแม้คำว่าปรับตัวเองได้นั้นเป็นยอดอากาศร้อนอากาศหนาวอากาศเย็นนั้นต้องปรับอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ปรับไม่แก้ก็อยู่ได้ด้วยความลำบากใจอยู่ได้อย่างคนที่ไม่มีความเหมาะสมกับความเป็นอยู่โดยทั่วไปจากใจที่เห็นความสำคัญและมีความสำคัญอย่างนี้การแสดงออกร่วมกันอันว่าในคุณธรรมคือคุณงามความดีที่ปรากฏอยู่ก็จะมีผลทำให้การอยู่อย่างคนที่เข้าใจอยู่อย่างคนที่ไม่วุ่นวายเดือดร้อนกับสิ่งที่ต้องปรับต้องแก่เสียน้อยได้มากเรียกว่าเสียน้อยได้มากเกินคุ้มหากรู้เหตุแห่งความเจริญความเสื่อมดีแล้วข้อวัดปฏิบัตินั้นก็จะดีตามไปด้วยเหตุด้วยผลแล้วที่สุดก็ว่าหลุดพ้นตามกันไปเรียกว่าหลุดพ้นตามกันไปตามหมู่ตามคณะด้วยข้อวัดปฏิบัติที่ต้องแสดงออกเมื่อต้องแสดงออกด้วยเหตุด้วยผลในความเข้าใจของเรานั้นจึงมีลักษณะเป็นอย่างนี้ในความเข้าใจนั้นจึงมีลักษณะเป็นอย่างนี้ได้ฝึกได้ศึกษาได้เรียนรู้การปรับการแก้จึงเหมาะสมกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่เก้อเขินไม่เลินเล่อไม่อยู่ในลักษณะเข้ากับหมู่กับคณะไม่ได้หากเราได้ฝึกได้ปฏิบัติได้พัฒนาดีแล้วจึงให้กำหนดไว้ในใจเจ้าของอยู่เสมอคือต้องพัฒนาต้องปรับต้องแก้โดยธาตุแท้ความอยู่ได้ในสังคมก็จะอยู่ได้อย่างคนที่ดีขึ้นและดีขึ้นด้วยบุญด้วยกุศลดีได้โดยเหตุโดยผลของการอยู่ร่วมกันการเสียสละก็จะมากขึ้นการจัดสรรประโยชน์ที่มีอยู่ก็จะมากและละเอียดขึ้นจนมีผลคือการสร้างบุญสร้างคุณให้เกิดขึ้นกับใจสร้างบุญสร้างคุณให้เกิดขึ้นกับใจแม้ส่วนอื่นใดก็มีผลต่อเนื่องและดีได้โดยความเข้าใจเป็นอย่างนี้ในส่วนที่แสดงออกในส่วนที่รับผิดชอบจึงต่างกันเหมือนฟ้ากับดินจากฝึกก็ไม่ฝึกการปรับการแก้นะมีอยู่ตลอดเวลาถ้ารู้แล้วว่าได้มากกว่าเสียต้องแก้สิ่งที่รับผิดชอบก็จะดีขึ้นถ้ามีเหตุมีผลก็จะดีขึ้นทุกด้านทุกแง่ทุกมุมทุกกิริยาบทที่เราเป็นอยู่ความละเอียดความลึกซึ้งก็จะปรากฏโดยผลแห่งการแสดงออกการกระทำคำพูดทำให้ทุกคู่ทุกคนนั้นเบากายเบาใจเย็นกายเย็นใจในความเป็นอยู่โดยทั่วไปพอรู้จักเหตุจากผลจากตนจากประมาณรู้จักการรู้จักบุคคลชุมชนสิ่งแวดล้อมในการยกระดับฐานะของใจก็จะดีได้โดยเหตุโดยผลดังที่กล่าวมานี้เป็นแนวทางเดียวที่ผู้ฝึกผู้ปฏิบัติที่จะให้เกิดความต่างกันเหมือนฟ้ากับดิน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่ 3:00 น.ถึง 5:00 น.
2: พึงพากันตั้งใจให้ดีวันนี้จะได้อธิบายปริสุทธิศีล4ให้ฟังอันบุคคลรักษาศีล ที่จะให้บริสุทธิ์ได้ต้องประกอบไปด้วยคุณธรรม4อย่างพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้1ปฏิโมกขสังวรสำรวมในพระปฏิโมกเว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทำตามข้อที่ทรงอนุญาต2อินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์6คือระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องโผฏฐัพพะรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ3. อาชีวะปริสุทธิเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิต 4. ปัจจยะปัจเวกขณะพิจารณาเสียก่อนจึงบริโภคปัจจัย4

0: ทีเดียวอ่ะแม้ผู้ไม่ได้บวชก็มีข้อธรรมที่จะพึ่งปฏิบัติตามอยู่ในสามข้อนั้นเหมือนกันนะข้อแรกนี่นับว่า เป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษคือการสำรวมในพระปาติโมกข์นะข้อปาติโมกข์นี่หมายถึงข้อบัญญัติห้ามไม่ให้ประพฤติชั่วด้วยกายวาจาใจสำหรับนักบวชเพราะว่านักบวชนี่มันจะต้องมีความประพฤติละเอียดอ่อนกว่าผู้ครองเรือนเราจะไปทำตนเหมือนกับผู้ครองเรือนนั้นไม่ได้เพราะเป็นนักบวชนี่มันมีความประพฤตินั้นต้องสูงกว่าผู้ครองเรือนเนื่องจากว่านักบวชนี่พระพุทธเจ้าทรงวางระเบียบไว้ให้ทำตนเป็นคนผู้เดียวไม่ก็เกี่ยวกับครอบครัวตัวเรือนไม่ให้สร้างบ้านสร้างเรือนไม่ให้ทำมาค้าขายให้ภิกขาจารย์เลี้ยงชีพได้อย่างไรมาก็บริโภคครบชั้นอย่างนั้น ไม
1: ่พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
2: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: จ่อเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน450บาทนายสุรศักดิ์ดึง 8,000 ล้านบาทคืนแหล่งท่องเที่ยวนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาเปิดเผยภายหลังเป็นประธานที่ประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อรับฟังความเห็นจากภาครัฐเอกชนและประชาชนสังคมอย่างต่อเนื่องการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์จะสิ้นสุดลง28กันยายนซึ่งมีผู้เห็นด้วยกับร่างประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติ 80% ว่ากระทรวงจะนำข้อมูลทั้ง2ส่วนไปพิจารณากำหนดแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดทำประกันภัยเพื่อลดภาระค่ารักษาของรัฐและนำรายได้ไปจัดสรรเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผ่านกองทุนที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนกันยายน2569มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยแล้วกว่า22ล้านคนสร้างรายได้มากกว่า1ล้านล้านบาทการรักษาความเชื่อมั่นจึงต้องครอบคลุมทั้งความปลอดภัยของผู้เดินทางและคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวผลการรับฟังครั้งนี้จะช่วยให้เราออกแบบนโยบายในการสร้างรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวตลอดจนการจัดหาประกันภัยที่คุ้มครองนักท่องเที่ยวและบรรเทาภาระของสถานการณ์สถานพยาบาลและลดภาระภาษีประชาชนพร้อมนำรายได้ไปดูแลแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนอย่างทั่วถึงร่างประกาศเสนอจัดเก็บ450บาทต่อคนเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าเกณฑ์ที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางอากาศเมื่อประกาศมีผลบังคับใช้และชะลอทางบกทางน้ำไว้1ปีรายได้จะเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยโดยส่วนหนึ่งจะนำไปจัดหาประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวผู้ชำระค่าธรรมเนียมและครอบคลุมกรณีเสียชีวิตและค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มความคุ้มครองอีกส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนโดยไม่ต้องพึ่งงบประมาณประจำปีเพียงช่องทางเดียวจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอบชท.อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

แดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่ว

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทย
9: ตอนหลังขดหลังแข็ง
8: ชมรมวรรณศิลป
10: ์โอ้ขยันจริงๆเลยเอ๊ะเชเอมเชเอม
11: ครับ
10: อุ้ยบอกนะว่าเธอหลังขดหลังแข็งเขียนเรียงความส่งประกวดอยู่เนี่ยนะ
11: อ๋อใช่ค่ะแต่ว่าหลังยังไม่ขดยังตรงเป๊ะค่ะ
10: ไม่ใช่หลังขดหลังแข็งน่ะเป็นสำนวนเปรียบเทียบกับคนที่ทำงานแบบตรากตรำจนไม่มีเวลาพักผ่อนจนหลังแข็งหลังงอตะหากล่ะ
11: แล้วทำไมถึงต้องเปรียบกับคำว่าหลังขดหลังแข็งด้วยล่ะคะ
10: ก็เพราะว่าหลังขดหมายถึงหลังงอเนื่องจากการยืนและก้มตัวทำงานนานๆเมื่อมีอายุมากหลังก็จะโค้งงอส่วนคำว่าหลังแข็งหมายถึงเวลาทำงานอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานเกินไปอาจทำให้หลังยึดแข็งได้ยังไง
11: ได้ยินมานานแต่มากระจ่างก็วันนี้ขอเก็บสุดยอดเรียงความก่อนนะคะ
12: โชคก็เข้า You wanna dance?

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ตำรวจรับแจ้งเหตุกรณีผู้เสียหายอายุ19ปีถูกกลุ่มคนร้ายใช้กลอุบายหลอกลวงจนสูญเงินรวมกว่า 600,000 บาทคนร้ายแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินก่อนโอนสายต่อไปยังบุคคลที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ของตนเองจากการสืบสวนสอบสวนเส้นทางการเงินผู้เสียหายถูกหลอกให้โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหลายครั้งรวม5รายการเป็นเงิน 200,000 กว่าบาทระหว่างวันที่23ถึง25กันยายนที่ผ่านมาก่อนเงินจะถูกโอนต่อผ่านบัญชีบุคคลหลายรายและมีบางส่วนถูกนำไปซื้อทองคำกับร้านทองที่มีมูลค่านับล้านบาทนอกจากนี้การโอนเงินผ่านบัญชีคนร้ายยังหลอกให้ผู้เสียหายถอนเงินสดจำนวน 450,000 บาทแล้วนัดหมายให้นำเงินไปส่งมอบให้กับคนร้ายที่มารับบริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านศาลายาจังหวัดนครปฐมอีกด้วยจากพยานหลักฐานพบว่าเมื่อคนร้ายรับเงินสดจากผู้เสียหายแล้วมีการส่งต่อเป็นทอดๆโดยมีชายสัญชาติจีนรายหนึ่งออกหมายจับแล้วได้นำเงินสดไปส่งที่หน้าหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งพื้นที่แขวงสะพานสูงเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานจนขออำนาจศาลออกหมายจับได้สำเร็จ6ตุลาคม2569ตำรวจได้นำกำลังเจ้าหน้าที่สังกัดพร้อมหมายค้นศาลอาญามีนบุรีลงวันที่5ตุลาคมเข้าตรวจค้นบ้านพักในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งพื้นที่แขวงสะพานสูงเขตสะพานสูงพบผู้อยู่อาศัย11รายสัญชาติจีนเมียนมารัสเซียไทยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุมผู้ต้องหาจำนวน3รายได้แก่มิสเตอร์ลู่อายุ37ปีสัญชาติจีนทำหน้าที่รับเงินสดจากแม่บ้านชาวเมียนมามิสเชียงอายุ35ปีแม่บ้านสัญชาติเมียนมาทำหน้าที่รับเงินสดไปส่งมอบให้ผู้ต้องหาชาวจีนและมิสเมียนนี่อายุ24ปีแม่บ้านสัญชาติเมียนมาทำหน้าที่รับเงินสดไปส่งมอบให้ผู้ต้องหาชาวจีนนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันยึดทรัพย์สินของกลางกว่า40รายการด้วยกันอย่างไรก็ตามขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องพร้อมสืบสวนขยายผลเส้นทางทางการเงินและทรัพย์สินเพื่อเชื่อมโยงไปยังผู้รับผลประโยชน์และบุคคลในเครือข่ายที่เหลือเพื่อนำตัวมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: News. ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชา

0: สามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
9: ตอนทำลายโบราณสถานโบราณวัตถุผิดกฎหมาย
3: นี่มันเครื่องชามสังคโลกสมัยสุโขทัยนี่แม่แรไอเทมหายากสุดๆเลยเนี่ยภาพวาดบนฝาผนังก็งามมากหนูขอแอบเขียนลายเซ็นหนูไว้เป็นที่ระลึกไว้มุมๆซะหน่อยละกันว่าหนูเคยมาแล้วยุพาคนสวยเฮ้ยภาพสวยมากเลยอ่ะ
9: เฮ้ยหยุดทำแบบนี้ไม่ได้นะลูกหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
3: อ้าวทำไมอะจ๊ะแม่ภาพฝาผนังอะก็ออกจะสวยสวยอีกอย่างนึงนะมันไม่มีเจ้าของด้วยหนูเขียนนิดๆหน่อยๆจะเป็นอะไรไป
9: เป็นสิลูกเป็นมากด้วยก็นี่อ่ะเป็นโบราณสถานเชียวนะ
10: ถูกต้องแล้วค่ะทำลายโบราณสถานโบราณวัตถุผิดกฎหมายนะคะเพราะโบราณสถานหรือโบราณวัตถุเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมและจิตใจไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าได้ดังนั้นการทำลายโบราณสถานไม่ว่าจะเป็นการทำลายด้วยการพ่นสีขีดเขียนหรือวิธีการอื่นใดที่ทำให้โบราณสถานที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเสียหายหรือเสื่อมค่าต้องมีโทษจำคุก7 ปีปรับไม่เกิน700,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่หากโบราณสถานนั้นขึ้นทะเบียนแล้วมีโทษจำคุกไม่เกิน10 ปีหรือปรับไม่เกิน1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้การทำลายโบราณวัตถุหรือศิลปะวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วก็ต้องระวังโทษเช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นหันไปดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อคนรุ่นหลังต่อไปนะคะ
8: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

จังมันฉันอัฟเรดฉันทุเรศเจ้าของหนวดกันหน้าหน้าก็มีแต่สิวบ่มีความบ้าปิวมีแต่ความสยองกาแฟฟานรถเหยียบกระป๋องปุ้งตั้งแต่หน้าท้องคิดว่า

0: ยเกรดบีก็เคยลูกเศร้านะอีแม่พระจำแต่ปนบนสันแข่งพ่อบ้านนักมวยบอบีเลยความสวย
1: มีแต่ความเป็นเจอเด้อ
0: โทษเด้อค่ะธนาคารบอบปนร้านทองฉันก็บอกให้ปนฉันเป็นกระเทยโจรปล้นแต่ใจพอส

คนกะหนีเมื่อบ้านเฮือนซ่านกะแป่นเป่าเอาละเฮาถึงเวลาเข้าห้องกะเลยยองยองยองเห็นแต่น้องเฮ็ดมุยลุยนอนเสยบ่สมคำคุยเลยโลดละพ่อแอะแยะเอามือตบหน้าผากแปะอีนาขี้ตัวตั้งแต่นี้สิบ่เสือหัวมึงอีกแล้วหน้าหน้าผากกวง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ครั้งรื้อภาษีเดินทางต่างประเทศเก็บทุกสัญชาติ 1,000 บาทต่อเที่ยวบินแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังรายงานว่ากระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรจะเดินหน้าศึกษาจัดเก็บภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจากผู้เดินทางทุกสัญชาติเตรียมเปิดทางจัดเก็บระยะแรกเฉพาะผู้เดินทางออกนอกประเทศทางอากาศในอัตรา 1,000 บาทต่อครั้งกำหนดเพดานภาษีไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้งพร้อมยกเว้นผู้เดินทางบางประเภทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วยมอบหมายกรมสรรพากรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรหวัง

0: พิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารทรัพยากรของรัฐและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินภายใต้กรอบวินัยทางการเงินการคลังทั้งนี้ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรครั้งที่1เริ่มตั้งแต่วันที่30กันยายนถึง29ตุลาคม2569ซึ่งมีหลักการสำคัญแตกต่างจากระบบภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรที่ประเทศไทยเคยใช้ในอดีตสาระสำคัญของร่างกฎหมายคือการกำหนดให้ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทุกสัญชาติมีหน้าที่เสียภาษีทุกครั้งที่เดินทางออกนอกประเทศไทยเว้นแต่จะเข้าหลักเกณฑ์ได้รับยกเว้นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงโดยในระยะแรกจะจัดเก็บเฉพาะการเดินทางทางอากาศในอัตรา 1,000 บาทต่อครั้งและกำหนดเพดานภาษีไว้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้งทั้งนี้เอกสารการเปิดรับฟังความคิดเห็นระบุว่ารัฐบาลมีนโยบายบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้กรอบวินัยทางการเงินการคลังและต้องการเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกระทรวงการคลังจึงมอบหมายให้กรมสรรพากรพิจารณาจัดเก็บภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจากผู้เดินทางทุกสัญชาติจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอบจ.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าจรจัดคำว่าจรจัดประกอบด้วยคำว่าจรกับคำว่าจัดคำว่าจรหมายถึงไปมักใช้ในคำประพันธ์เช่นบาทต้นของโคลงบทหนึ่งในดิลิตตะเลงพ่ายมีว่าจำใจจำจากเจ้าจำจรและคำทำนายเกี่ยวกับการเดินทางมีว่า01อย่าพึงจรแม้รานรอนจะอับปราส่วนคำว่าจัดหมายถึงมากเช่นผลไม้แก่จัดแดดร้อนจัดเมื่อประกอบคำว่าจรกับคำว่าจัดจึงหมายถึงเที่ยวไปมากดังเทศนาเสือป่าพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีข้อความกล่าวถึงฝรั่งที่มาอยู่ในประเทศไทยตอนหนึ่งว่าอีกพวกหนึ่งเป็นคนซึ่งจะหาคำอื่นเรียกไม่ได้ดีกว่าจรจัดเพราะมักจะเป็นผู้จะได้ซัดเซพเนจรมาหลายแห่งแล้วและอยู่แห่งใดก็ไม่ใคร่จะได้นานปัจจุบันคำว่าจรจัดหมายถึงไร้ที่อาศัยเป็นหลักแหล่งต้องเที่ยวร่อนเร่ไป
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royi.org

ย้อนเฮาโดนโดนเพื่อสิมีโอกาสได้ยาวให้ลุงป้าอาเอาเพิ่นได้มวลหลายหลายไอ้กันบ่เห็นไผได้

ันนี่เป็นเมื่อสันวันดีวันเด็ดพิธบุตรโตโจ๊กอันนี้แม่นสุดไม่จ้ะ